0: News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องของอังบาเลเมียนมานะคะถึงหวยหุ้นไทยนั่นเองนะคะวันนี้คุณกฤตก็มีของรางวัลมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าคำถามและของรางวัลจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่เราร่วมสนุกกันนะคะเบอร์4689399นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ร่วมสนุกและพูดคุยทักทายกันได้นอกจากทางไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ช่องทางในการติดตามในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ครับนะอ่ะมาที่ MCOT CEOs of ASEAN นะครับในรุ่นที่3โค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะครับโดยจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือ1ของไทยในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจแน่นอนนะครับ เราอยู่ท่ามกลาง2มหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนนะครับและแน่นอนในหลักสูตรนี้นะครับสิ่งที่ เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ AI ก็จะมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์นะครับในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่3ที่แล้วด้วยนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาด่วนเลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด่วนเลยครับ3ที่สุดท้าย
2: นะคะสัปที่สุดท้ายและโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก่อนที่จะปิดรับสมัครไปนะคะหลายคนเนี่ยพอบอกว่าสมัครไม่ทันนะคะก็จะเสียดายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือแค่3ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเข้ามานะคะก่อนที่จะหมดไปเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะก็เผื่อใครสนใจลองโทรเข้ามาดูนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของค่าวีซ่านะในญี่ปุ่นที่จะมีเพิ่มค่าธรรมเนียมนะคะทางด้านของ The Japan Times ก็รายงานว่า Japan adopts ordinance to raise foreign nationals' residency fees from October นะคะก็เป็นการตัดสินใจจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหลายรายการสำหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะคะในการพำนักของชาวต่างชาติโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองนะคะค่าธรรมเนียมนะคะในการขอใบอนุญาตถาวรหรือว่า permanent residence นะคะก็จะปรับขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 10,000 เยนนะคะหรือประมาณ 2,000 กับอีก50บาทขึ้นเป็น 200,000 เยนขึ้นเยอะมากเลยนะคะหรือประมาณ 41,000 บาทโดยการดำเนินเรื่องนี้เนี่ยจะต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุหรือเปลี่ยนสถานะการพำนักในปัจจุบันนะคะกำหนดไว้อยู่ที่ 6,000 เยนหรือประมาณ 1,230 บาทนะคะเมื่อคือเขาจะมีแบบยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นออนไลน์นะคะออนไลน์จะถูกลงกว่านิดนึงนะเมื่อกี้นี่เคาน์เตอร์ 6,000 เยนถ้ายื่นออนไลน์ก็จะเป็น 5,500 เยนนะคะนี่คือสำหรับการเปลี่ยนสถานะการพำนักนะคะส่วนการขอพำนักตามระยะเวลาเนี่ยคือเขาจะมี3ระยะเวลาเนาะก็คือไม่เกิน3เดือน1ปีแล้วก็5ปีนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าเราขอระยะเวลาขนาดไหนนะคะ3เดือนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ 10,000 เยนนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยค่ะสำหรับไม่เกิน5ปีเนี่ยจะ

0: อยู่ที่ 75,000 เยนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เราต้องการที่จะพำนักแล้วก็การยื่นขอผ่านเคาน์เตอร์หรือออนไลน์ก็มีผลต่อราคาเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็จะลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ยื่นขอที่ประสบปัญหาทางการเงินนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับการระบุสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งทางนี้เองเนี่ยทางด้านของฮิรากุจิฮิโรชินะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมมีความจำเป็นเพื่อที่จะให้มั่นใจว่านโยบายการส่งเสริมสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติจะรับการนำไปใช้อย่างบรรลุผลนะคะเขาก็ย้ำว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งแล้วก็เขาก็มุ่งหวังที่จะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเหมาะสมนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะคนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นไม่ว่าจะท่องเที่ยวเองหรือพำนักนะคะคราวนี้เนี่ยบางทีก็พฤติกรรมอาจจะไม่เหมาะสมหรือนะคะอาจจะเข้ามาแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนะหนึ่งในการวิธีการของรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะคัดกรองคนที่เข้ามาได้มากขึ้นนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่คิดจะไปพำนักแล้วก็ขอวีซ่านะคะพำนักในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องวางแผนรีบวางแผนหน่อยละเพราะว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะคะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวีซ่านะนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับไปกันที่เรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างนะครับพอดีว่าวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบผมก็เพิ่งทราบเนี่ยว่าเป็นวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกนะฮะเป็น World Instant Noodle Day นะทำไมถึงเป็นวันที่25สิงหาคมเพราะว่าย้อนกลับไปในปี1958นะครับถือว่าเป็นการกำเนิดขึ้นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเป็นชาวไต้หวันที่อพยพมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าโมโมฟุกุอันโดเนี่ยนะครับเขาได้เห็นสภาพสังคมตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงอาหารได้นะก็เลยเป็นที่มาของการคิดค้นนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่เป็นครั้งแรกภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่านิชินดังนั้นนิชินเนี่ยคือแบรนด์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแบรนด์แรกของโลกที่กำเนิดขึ้นนะครับที่ญี่ปุ่นทีนี้การพัฒนาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็ไปไกลมากนะคุณลิซ่ามีหลายรสมีหลายประเทศเนาะจนถึงขนาดมีการก่อตั้ง World Instant Noodle Association ขึ้นมาในปี1997นะเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอย่างยั่งยืนทีนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคุณลิซ่าคือทางด้านของWorld Instant Noodles Association เนี่ยเขาก็ไปทำการสำรวจมานะถ้าไปดูตัวเลขในเชิงของปริมาณเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกของประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจก็คือจีนเพราะว่าคนเขาเยอะเนาะอันดับที่สองของโลกครับอินโดนีเซียครับจำนวนคนบริโภคอินโดนีเซียในอินโดนีเซียเนี่ยเยอะมาก3อินเดียอาจจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่ประชากรเยอะทั้งนั้นเลย4เวียดนาม5ญี่ปุ่น6สหรัฐอเมริกา7ฟิลิปปินส์8เกาหลีใต้นะฮะ9ไทยแลนด์ครับเราติดท็อป10ด้วยนะแล้วก็10ไนจีเรียคืออันนี้คือประเทศที่บริโภคนะครับจำนวนนะจำนวนของอินสแตนต์นูดเดิลนะครับแต่ทีนี้อยากจะชวนดูถ้าเกิดว่าเป็น per capita per capita แปลว่าอะไรก็คือว่าถ้าเราเทียบเป็นต่อหัวล่ะถ้าเทียบเป็นต่อหัวเนี่ยนะครับใครเป็นอันดับที่1ของโลกอันดับที่2ของโลกอันดับที่3ของโลกกันบ้างถ้าเกิดว่าเทียบเป็นการเฉลี่ยต่อประชากรนะต่อหัวประชากรนะครับทีเนี้ยจะพลิกขึ้นมาทันทีครับกลายเป็นว่าอันดับ1ของโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่จีนละแต่ว่าเป็นเวียดนามครับเวียดนามอันดับ1ของโลกครับก็จะบริโภคเฉลี่ย81ชามหรือซองนะครับต่อคนต่อปีนะเอาง่ายๆก็คือว่าชาวเวียดนามเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ชามทุกๆ4วัน1คนนะก็คือ4วันเนี่ยกิน1วัน1ครั้งนะครับอันดับ2ครับคือเกาหลีใต้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย79ขออภัย79ชามต่อคนต่อปีอันดับ3ครับคือคนไทยฮะคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ60ชามต่อคนต่อปีนะครับก็อันนี้ถือว่าถ้าโดยรวมเนี่ยแปลว่าคนไทยกับคนเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ครั้งต่อคนต่อปีนะ ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็อันดับถัดจากไทยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะนี่คือท็อปนะจะอยู่ในเอเชียนะฮะหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วเห็นด้วยไหมครับเราทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันบ่อยขนาดนี้ไหมโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้เราทานกันถี่ขึ้นหรือเปล่านะสามารถจะส่งข้อความเข้ามาทักทายได้นะมาบอกเราได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับทาง World Instant Noodle Association เนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้พัฒนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันไปหลายรสชาติมากๆนะฮะแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบไปต่างๆนานานะครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ชอบไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแปลกๆนะของต่างประเทศคุณลิซ่าชอบไหม
0: ใช่ชอบเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกจะบอกอาจารย์เจตว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงสิ้นเดือนอย่างเดียวแล้วนะคือทานเพื่อเพราะว่าอร่อยแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาส่วนผสมอื่นๆมาใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เยอะแยะนะคะจนกระทั่งน่าจะทานกันเป็นหนึ่งเมนูที่
1: เป็นทางเลือกอะคือไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทานอ่ะแต่ว่าตอนหลังนี้อาจจะเป็นแบบความแฟนซี่ละคือบางประเทศเนี่ยหรือบางรสเนี่ยมันน่าทานอ่ะเราก็จะชอบใช่ไหม
0: ต้องระวังโซเดียมหน่อยนะคะถ้าทานเยอะ
1: ครับส่งมาบอกเรานิดนึงว่าทานกันบ่อยไหมทานรสอะไรกันที่ชอบนะครับส่งมาพูดคุยกันได้แหมพูดแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับคุณกฤตครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกลุ่มมือในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้อจะเป็นเรื่องของอ่างบาเลเมียนมาเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรนะครับตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วครับ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
1: ครับ
0: วันนี้บรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนไปนะคะวันนี้คุณกฤตอยู่ที่ไหนคะ
6: อยู่ออฟฟิศครับมาไหว้ที่ออฟฟิศก่อนเดี๋ยวต้องรีบออกไปไหว้ที่อื่นหลายที่ครับ
1: ครับครับอ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนิดนึงและคำถามด้วยครับเชิญเลยครับ
6: ครับผมคำถามนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมาเนี่ยมีกี่ดิจิตนะฮะหรือว่ากี่เลขหลักนะครับก็ A 5หลัก B ก็6หลักครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นอะไรคะ
6: รางวัลเป็นขนมปังกรอบของเมียนมา3รางวัลครับ
0: ค่ะวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วพูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมานะคะมีเลขกี่หลักนะคะ A คือ5หลักนะคะ B 6หลักนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะส่งคำตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฉลยกันท้ายรายการค่ะ
6: ครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่นั่นนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้พูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้จะบอกว่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพนันที่ อะไรนะครับไม่ได้ยุยงส่งเสริมเพราะผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ไม่ชอบซื้อ

0: ลอตเตอรี่แม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงหวยใต้ดินนะฮะลอตเตอรี่ผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าการทำมาหากินเนี่ยมันเป็นทางที่เข้าสู่ทางร่ำรวยที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับทุกคนทราบแต่เราอยากจะมาเล่าถึงลอตเตอรี่ในประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าอันนี้ของเขานี่มีมานานมากแล้วนะครับเมียนมาเนี่ยมีลอตเตอรี่ตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่าการหาเงินเข้ารัฐบาลเนี่ยด้วยการทำลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีของเมียนมาก็เก็บไม่ค่อยได้เต็มหน่วยมากนักนะครับก็เอาลอตเตอรี่ตรงนี้มาเก็บมาถือว่าเป็นภาษีแต่ผมว่ามันเป็นภาษีของคนจนมากกว่านะครับนี่องบาเลของเขาเนี่ยคำว่าองบาเลนะคืออะไรคำว่าองบาเลก็คือมารวยกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามาชนะกันเถอะอะไรเงี้ยนะก็คำว่าองบาเลก็จริงๆก็คือลอตเตอรี่นะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในอดีตเนี่ยลอตเตอรี่ของเมียนมามันมีแบบกระดาษอย่างเดียวนะครับก็คือเหมือนบ้านเราแต่ว่าต่อมาเมื่อประมาณเดือนจูนที่ผ่านมานะครับปีจุด2023นะครับจูนปี2023เนี่ยทางเมียนมาเขาก็มีลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าออมบาเลออนไลน์นะครับตรงนั้นซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่ของเมียนมาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือเหมือนไทยแหละครับถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายนะครับก็คือตัวผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปอิงเอาเลขอื่นในประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างของเมียนมาเนี่ยก็จะมาอิงเอากับประเทศไทยที่เป็นเขาเรียกว่า 3D หรือว่า3 ดิจิตหรือว่า 2D 2ดิจิตนะครับ2ดิจิตเนี่ยเขาก็เอาเลขของหุ้นนะครับก็อินเด็กซ์ของเซตอินเด็กซ์เราเนี่ยนะครับที่ออกกันทุกวันเนี่ยก็คือกลางวัน1รอบบ่ายเย็น1รอบอะไรประมาณนั้นนะครับเอามาซื้อกันในส่วนของ3ดิจิตก็เอาเลขของรางวัลที่1ก็เลขท้ายรางวัลที่1ของลอตเตอรี่ไทยเนี่ยมาเล่นกันนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายหมดแหละครับนะครับมันขายไม่ได้แต่ว่าคนก็แอบขายกันอยู่เป็นที่นิยมของพวกคนทั่วไปอยู่เพราะเขาเชื่อว่าของไทยเนี่ยมันไม่มีการล็อกนะครับแล้วก็ระวากันไปนะครับเลยว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็โอ้เล่นกันขนาดนี้มันก็คงจะมีคนร่ำรวยมีคนเจ๊งกันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่ายากนิดหนึ่งนะครับออกมาเลยเนี่ยเขาจะออกกันทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับก็คือเดือนละ1ครั้งในขณะที่2ดี3ดีนี่มันทุกวันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการมอมเมาไปแล้วนะครับแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของออมบาเลเนี่ยก็ประมาณสัก500ล้านจัดนะครับกับจนกระทั่งถึง 1,000 ล้านจัดทำไมถึงราคาไอ้ราคารางวัลของลอตเตอรี่ของเวียดนามไอ้ของเมียนมาเนี่ยไม่เสถียรเพราะว่าเขาดูจากยอดขายเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาเงินจากยอดขายเนี่ยมาแบ่งนะครับแล้วก็คือเขาเอาจากจำนวนยอดขายทั้งหมดใน 70%นะครับมาทำเป็นรางวัลส่วนที่เหลือ 30% ก็เข้ารัฐบาลไปนั่นคือส่วนที่ทำไมถึงมันถึงขายบางงวดขายไม่หมดแล้วจะทำไงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คิดกันว่าเอา 70% เป็นตัวตั้งแล้วกันเนี่ยนี่ก็นั่นเป็นวิธีการของออมบาเลเขา
1: ครับ
0: ทีนี้ออมบาเลแบบกระดาษเนี่ยก่อนหน้านี้มันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเลขของเขาในองบาเลที่เป็นกระดาษที่มัน6ตัวเนี่ยแล้วมันยังไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีพยัญชนะอีก33ตัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมันก็เหมือนเอากอไก่ขอไข่เนี่ยของเมียนมาเขาก็เอาก้าจีก้ากวยเนี่ยครับมาไว้ข้างหน้านะครับก็คือ1ตัวเนี่ยก็ต่อไปอีก6ดิจิตก็จะเห็นว่ามันเท่ากับว่าเป็นหลักล้านนะครับเพราะว่ามันมี33ดิจิตนี่ก็33ล้านแผ่นแล้วนะครับ33ล้านชิ้นแล้วแล้วก็หวยของเขาเลยว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยการทำอย่างนั้นนี่มันออกมันเยอะมากนะครับแล้วก็การแบ่งรางวัลเนี่ยก็รางวัลก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่า70%ของยอดขายนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็แบ่งกันรางวัลออกมาเป็นรางวัลย่อยๆมีเยอะแต่รางวัลใหญ่รางวัลแจ็คพอตจริงๆก็แค่500 ถึง 1,000 ล้านจับนะ

0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาขายกันเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ย1,000จาร์แล้วก็ไอ้ในหนึ่ง1,000จาร์เนี่ยเขาก็จะขายเป็นเล่มส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเล่มก็คือเล่มหนึ่งก็หมื่นจาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนซื้อก็ซื้อกันเป็นเล่มนะครับเพราะว่าเล่มหนึ่งสิบแบะสิบฉบับอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นกันนะครับแล้วก็ถามว่าคนซื้อหวยที่เป็นออนไลน์นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับประเทศไทยเรายังไม่เคยมีนะครับเพราะว่าเราพยายามดิ้นรนอยากจะทำกันเหลือเกินแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะกันนะเนี่ยเพราะว่ามันก็ยุ่งยากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าตรงหวยที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะต้องซื้อผ่านออนไลน์มันจะต้องใช้กระเป๋าเงินหรือว่าไอ้ตัว e-wallet นะครับซึ่งอันนี้มันก็ยากเพราะว่าระบบของเมียนมาเองก็ยังไม่เสถียรมาเริ่มใช้กันจริงๆอย่างจังก็ปี2023นะเดือนจูนเนี่ยแล้วก็ให้คนเนี่ยไปผูกนะครับกระเป๋าเงินเนี่ยหรือว่าผูกไอ้ e-wallet ไว้ที่พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ของเมียนมานะครับเช่นตัวKBZ Pay นะครับ KBZ Pay หรือว่าCB Pay หรือว่าไอตัวเว็บเพย์หรือUAB Pay ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าตังหรือว่า e-wallet ของแบงค์ทั้งนั้นนะครับก็อันนั้นก็คือเขาทำกันก็มีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ของแบงค์ก็คือโอเคดอลลาร์ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นของแบงค์แต่เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไปผูกกันไว้ที่นั่นแล้วก็ทุกคนถ้าจะซื้อนี่ก็ต้องเข้าไปออนไลน์แล้วไปตั้ง e-wallet ของตัวเองก่อนแล้วก็ใช้ตัวเลขบัตรประชาชนหรือว่ามะบงติ่งเนี่ยนะครับเอาไปใส่เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็แล้วก็ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องที่อยู่อะไรถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้หรือบางคนก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับที่มันมีการจดทะเบียนลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเวลาซื้อก็ต้องมันก็ยุ่งยากนิดนึงก็เพราะว่าต้องส่งข้อความขอซื้อนะครับผ่านแล้วเขาก็จะส่งคำตอบรับมาทั้งที่ OTP แล้วก็กดหมายเลข OTP ใส่เข้าไปก็เริ่มซื้อขายกันนะครับอันนั้นก็คือลักษณะของการซื้อขายทีนี้รางวัลถ้าได้รับล่ะถ้ารางวัลได้รับเนี่ยถ้าไม่เกิน1ล้านจาร์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนตรงมาที่ e-wallet ของคนซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกินกว่า1ล้านจาร์ดหรือว่า5ล้านถ้ารางวัลแจ็คพอต5ล้าน100ล้านเนี่ยจะทำไงก็ต้องไปแสดงตัวตนอีกรอบนึงนะครับที่สำนักงานขององบาเลเขาที่ย่างกุ้งก็มีสำนักงานองบาเลอยู่นะครับแล้วก็ที่เนปิดอก็มีสำนักงานขององบาเลอยู่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปหรือว่ามาปองติงเนี่ยต้องติดตัวไปนะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนอีกรอบนึงถึงจะทำได้เพราะงั้นเนี่ยการซื้อหวยออนไลน์ของเขาก็ไม่หรือว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ของเขาก็ไม่ได้สะดวกสบายหรือว่าอะไรมากมายนักแน่นะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่สำหรับคนวัยรุ่นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันจิ๊บๆสำหรับเขานะครับเรื่องคนแก่เนี่ยที่ชอบเล่นหวยกันเนี่ยเขาก็เล่นยากนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยไอ้หวย 3D 4D ไอ้ 2D 3D เนี่ยมันถึงเป็นที่กันนะครับแล้วก็นั่นก็แต่ก็โดนจับกันนะครับจับก็ติดคุก3ปีนะครับก็คือนั่นก็ลักษณะของการทำโทษนะครับการใช้เล่นหวยใต้ดินของเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรตรงที่ว่าต้องหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับนี่ก็คือหวยของประเทศเมียนมาเขาทีนี้ถามว่าประเทศเมียนมาเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการเก็บภาษีของประเทศเมียนมาเนี่ยมันเก็บยากนะครับเพราะก็คนก็หนีภาษีกันเยอะแล้วก็ภาษีก็เก็บกันได้ไม่เป็นล่ำเป็นสันนะครับก็ใช้วิธีการเอาเงินจากลอตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับมาเป็นตัวออกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อหวยออนไลน์ออกมาแล้วเนี่ยไอ้หวยกระดาษเนี่ยก็ยังมีนะครับหรือว่าลอตเตอรี่กระดาษเนี่ยก็ยังมีอยู่ออกมาเลยกระดาษเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติในชีวิตประจำวันถ้าใครไปแถวไชน่าทาวน์นะครับก็จะเห็นอยู่ตรงเรดานตรงนั้นเนี่ย ็จะมีรถนะครับเขาก็จะเอารถรถสี่ล้อเล็กเนี่ยนะครับมาทำเป็นซุ้มนะขายลอตเตอรี่นะครับจอดอยู่เป็นประจำนะครับตรงนั้นเนี่ยสี่ห้าคันก็จะเห็นใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงนั้นก็จะเห็นที่ไชน่าทาวน์เนี่ยนะก็จะเห็นเต็มไปหมดแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ลอตเตอรี่เขาถือว่าเรียกว่าเป็นซอยลอตเตอรี่หรือว่าลอตเตอรี่สตรีทนะก็อยู่ที่ถนนถ้ามาทางบุโชลานก็คืออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับทางตลาดสกอตหรือว่าบุโชมาร์เก็ตนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีซอย29เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยติดกับไอ้จังชั่นซิตี้นะครับถ้าคนอยากจะไปเที่ยวไปดูบรรยากาศว่าเขาซื้อขายกันยังไงแล้วเข้าไปในซอยนั้นเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดมุมนะครับแล้วก็ทำเป็นล็อกแล้วก็ขายลอตเตอรี่กันอย่างเดียวเลยครับเป็นล่ำเป็นสันเลยซอยนั้นทั้งซอยเนี่ยทะลุจากถนนบุโชลานไปที่ถนนอนรธาเนี่ยทั้งหมดนี่ก็จะเป็นร้านขายลอตเตอรี่ทั้งหมดนะคร
1: ับ
0: ทั้งร้านขายส่งอะไรต่างก็เยอะพอสมควรทีเดียว
1: ก็จะเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเหมือนราชดำเนินสมัยก่อนตรงหน้ากองสลากสมัยก่อนก็จะแบบคึกคักนะแล้วก็มีแผงเต็มไปหมดนะน่าจะแบบประมาณนั้นอ่ะเฉลยครับ
0: มารับกันที่นี่แหละครับแล้วไปขาย
1: ครับอ่ะเฉลยครับ
0: ก็เอครับคือ5หลักนะครับก็คือแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาไม่มีพยัญชนะนำหน้านะครับก็แค่5หลักเท่านั้นแสดงว่าขายได้ไม่เกิน9,999,900นะครับแต่ก็เพราะว่ามันได้แค่5หลักเพราะงั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็รางวัลก็คงจะเบียดเสียดกันไปนะครับก็คงได้น้อยลงมานิดหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: คงอีกนานนะครับกว่าหวยออนไลน์จะฟื้นฟูครับก็ประมาณนั้น
1: ครับอันนี้ก็เป็นก็ถือเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งนะครับของทางชาวเมียนมาที่คุณกริตเอามาฝากกันนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับวันนี้ศาสตร์จีนใช่ไหมครับคุณกริต
0: ใช่ครับวันนี้ศาสตร์ครับต้องมาไหว
1: ้ครับเฮงเฮงนะครับ
0: ทำงานอยู่ครับออฟฟิศยังทำงานอยู่แต่ว่าผมต้องตะเวนไหว
1: ้ครับเป็นตัวแทนนำโชคนะนำความเฮงมาฝากออฟฟิศนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับ
0: ให้ทุกคนได้ยินครับไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อหวยนะครับ
1: ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกริตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะแล้วก็เจอในหลักสูตร CEOs of อาเซียนด้วย
1: แน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนอย่างที่คุณกริตบอกนะวันนี้ศาสตร์จีนนะครับใครที่ทำบุญวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆๆปังๆปังนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนี

0: เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศขณะที่ตลอดทั้งวันสถาบันการศึกษาเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลและประสบนิกรน้อมใจถวายสักการะพระบรมศพค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนในเช้านี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญนัด28กันยายนนี้ตัดสินคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งพร้อมให้คู่ความคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญวันนี้มี2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นการไต่สวนพยาน5ปากในคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งและนัดลงมติชี้ขาดในวันที่28กันยายนนี้นะครับและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านการอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทครับเริ่มที่คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานบุคคลจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องขอให้วินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและ QR code ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสืบทราบตัวตนผู้ลงคะแนนจนขัดต่อรัฐธรรมนูญการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงครับโดยศาลได้สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงเพื่อความปลอดภัยทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนำคณะคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือและอุปกรณ์เลือกตั้งในกรุงเทพวันที่27สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปหากประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายใน11กันยายนก่อนนัดลงมติและฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนเวลา14นาฬิกาครับส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000 ล้านบาทนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนได้นำทีมฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมคัดค้านงบประมาณ200,000 ล้านบาทในส่วนหลังที่ไม่มีรายละเอียดแผนงานที่ชัดเจนและเสี่ยงต่อการเพิ่มภาระหนี้ให้แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นมีดอกเบี้ยต่ำราวร้อยละ 1.2 และจะใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะร้อยละ 70 โดยหลังการอภิปรายยาวนานนะครับที่ประชุมสภาก็มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน285เสียงต่อ141เสียงงดออกเสียง52เสียงส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินผ่านความเห็นชอบจากสภาครับมีพาดหัวใหญ่ของแนวหน้านะครับลุ้นศาลชี้ขาด28กันยาคดีบาร์โค้ดเลือกตั้งโมฆะหรือไม่สุดระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโมฆะหรือไม่วันที่28กันยายนนี้หลังไต่สวน5พยานเสร็จสิ้นเปิดโอกาสคู่กรณีเดินเผชิญสืบพร้อม2ตุลาการณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งวันนี้ด้านสภาถล่มยับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเถงซัดรัฐบาลยัดไส้ไร้แผนงานใช้เงินประกาศลั่นไม่ลงมติให้ผ่านแน่นอนขณะที่นายกขุนคลังการันตีใช้คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการหนี้ไม่เกินเพดาน 70% ครับ
0: ส่วนกรณี DSI ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุสำนวนคดีหัวสว.หลุดสู่สาธารณะทางนายปิยะสิริวัฒน์ธนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าภายในวันศุกร์นี้ก็คือ28สิงหาคม DSI ต้องรายงานข้อมูลขึ้นมาให้รับทราบซึ่ง DSI แจ้งความเรียบร้อยแล้วหากพบมีเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด DSI หรือคนในรัฐบาลชุดที่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบทางคดีอาญาของกองบังคับการปราบปรามส่วนเนื้อหาจริงทั้งหมดหรือเท็จทั้งหมดหรือปรุงแต่งหรือไม่คนที่จะยืนยันได้ต้องเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเองขณะที่เสียงวิจารณ์ว่า DSI ฟ้องปิดปากนั้นต้องเข้า ข้าใจว่าสำนวนในคดีแม้จะมีบางส่วน

0: หรือแค่แผ่นเดียวเป็นเอกสารต้องถูกเปิดเผยในชั้นศาล DSI ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อให้ไม่ใช่ DSI แต่เป็นหน่วยงานอื่นที่ถูกนำเอาเอกสารชั้นความลับหลุดออกไปเขาก็ต้องดำเนินการเหมือนกันจึงอยากขอความเป็นธรรมให้ DSI ด้วยเรื่องของสำนวนคดีหัวสว.วันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะปลัดย.ท.นัดแจง28สิงหาคมสำนวนคดีหัวลั่นฟันมือปล่อยข้อมูลอนุทินซัดผิดชัดทำลายรัฐบาลโต้เดือดเทงอภิปรายพรก.กู้ปลัดย.ท.แจง28สิงหาคม DSI ต้องรายงานปมสำนวนหัวสว.หลุดไปสู่บุคคลภายนอกขอความเป็นธรรมสังคมเข้าใจหลังดำเนินคดีมือปล่อยข้อมูลลับราชการถือเป็นการรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้านนายกอนุทินยันคนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.มีความผิดเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลชี้แจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีเต็มที่เชื่อหาตัวไม่ยากขอบคุณฝ่ายค้านจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสว.ที่โรงแรมพูลแมนบอกอุดหนุนธุรกิจเพื่อนส่วนพิพัฒน์มั่นใจลูกชายไม่เกี่ยวหลังถูกโยงคนใกล้ตัวโทรหาสว.เชื่อคนภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องขู่ฟ้องกลับหากพูดไร้หลักฐานขณะที่เท้งซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสว.เตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องระวังของเข้าตัวย้ำต้องส่งสารเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ชี้ถูกหรือผิดจับตาสังเวยแค่บางคนตัดตอนพรรคการเมืองและรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับขณะที่การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ครับที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้พิจารณาข้อเสนอโครงการจาก5จังหวัดภาคใต้รวม199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาตั้งแต่1กันยายนนี้ขณะเดียวกันส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเร่งแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมครม.สัญจรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น199โครงการวงเงินรวมเบื้องต้น 5.7 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินรวมถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังโดยเสนอข้อเสนอทั้งหมดครับจะถูกผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรออในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่1กันยายนเป็นต้นไปครับอีกด้านนึงที่รัฐสภาครับส.ส.ใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้14คนนำโดยนายซาการิยาสะอิสสนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐและคณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางรับมือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐระบุว่าได้นัดประชุมด่วนในวันที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงขณะที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งถือเป็นวันชาติของมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งการขับเคลื่อนงานภาคใต้ช่วงนี้ก็ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งการเร่งอัดฉีดงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจผ่านครม.สัญจรและการยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรัฐบาลจัดเต็มครม.สัญจรสงขลาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้เกือบ200โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทพิพัฒน์พูดแล้วทำ ยันคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ขณะที่14สสชายแดนใต้ครับผนึกยื่น2กรรมาธิการสภาเร่งติดตามเหตุความไม่สงบที่ตรวจสอบเคสเฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนด้านกรรมาธิการมั่นคงนัดประชุมพิเศษ27สิงหาคมนี้เรียก6หน่วยงานแจ้งสถานการณ์ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้องเนเน่นะคะเป็นที่น่ายินดีของประเทศไทยค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลอายุ16ปีขึ้นเวทีในรอบเคาน์เตอร์ไฟนอลกลุ่มที่2เมื่อคืนวันอังคารที่25สิงหาคมตามเวลาสหรัฐโดยเลือกเพลง Black Hole Sun ของวงซาวการ์เด้นมาขับร้องพร้อมกับเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองทั้งนี้การแสดงของเนเน่ก็สร้างความประทับใจและเรียกเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการทั้ง4คนและผู้ชมในสตูดิโอเป็นอย่างมากก่อนที่เมลบี1ในคณะกรรมการจะกดโกลเด้นบัสเซอร์หรือว่าปุ่มทองคำส่งผลให้เนเน่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงสายวันนี้เราคนไทยทุกคนก็ได้รับทราบข่าวนะคะก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะโดยทางน้องเนเน่นะคะก็จะเข้าชิงชนะเลิศซึ่งภาพข่าวและข่าวของน้องเนเน่ข่าววันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดดังสะท้านโลกน้องเนเน่เข้ารอบชิง AGT กระหึ่มอเมริกา Got Talent โชว์เพลงร็อกกีตาร์สุดสะใจแฟนๆรอชื่นชมกลับไทย27สิงหาคมกระหึ่มโลกอีกเนเน่รอยัลสาวน้อยอัจฉริยะวัย16ปีคว้าโกลเด้นบัสเซอร์รอบไลฟ์โชว์เวที AGT และมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยจากภูเก็ตกำลังขึ้นโชว์ร้องเพลงและโซโลกีตาร์จนชนะใจกรรมการคว้ารางวัลพิเศษเข้ารอบชิงโดยอัตโนมัติเวทีอเมริกัน Got Talentโดยคุณพ่อค่ะได้ขึ้นไปสวมกอดบนเวทีที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26สิงหาคมค่ะ
5: ครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าการเดินทางกลับถึงประเทศไทยของเนเน่ก็คือวันที่28สิงหาคมนี้นะครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมเนเน่รอยัลที่ถ่ายทอดความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์บนเวทีระดับโลกอย่างน่าประทับใจครับพร้อมกับยกให้เนเน่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในการกล้าเดินตามความฝันและค้นหาศักยภาพของตัวเองในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นข้อความบนจอ LED ทั่วเมืองเลยนะครับเพื่อแสดงแรงเชียร์แรงใจส่งให้กับน้องเนเน่นอกจากนี้เนเน่ยังสร้างความภาคภูมิใจด้วยการนำผ้าไทยจากดาราบาติกนะครับลวดลายแบบบาบาไปเป็นเครื่องประดับนะครับมาประยุกต์ใช้กับเครื่องในการแสดงดนตรีร็อกร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติอย่างโดดเด่นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมต้อนรับเนเน่รอยัลครับก็มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่28สิงหาคมเวลา 20:45 นาทีนะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับมีกำหนดจะแข่งขันในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยซึ่งชาวไทยก็สามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์เยาวชนไทยคนนี้ให้ไปพร้อมกันนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเนเน่กระหึ่มโลกได้ปุ่มทองเข้าชิงเจ้าตัวร่ำให้บนเวที AGT กรี๊ดสนั่นโชว์พลังร็อกชนะใจคนดูและกรรมการครับ
4: ไปที่การปฏิบัติการสยบภัยชัยประการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากตำรวจนะคะได้ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี2561ถึง2565มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์จำนวน 5,000 44คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบ23คนซึ่งตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสตม.ก็พบว่าทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนและชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9รายรวมอดีตปลัดอำเภอชัยประการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์23รายพร้อมทั้งนำกำลังเข้าค้น35จุดเพื่อเข้าตรวจคนและจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะรวบปลัดอำเภอสวมบัตรหัวศูนย์ทลายยกแก๊งฟอกแรงงานให้กับต่างด้าวและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาทุจริตสวมบัตรหัวศูนย์ให้คนต่างด้าวมีว่าที่ร้อยตรีสุพงษ์คำพระปลัดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายอดีตปลัดอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ถูกจับพร้อมพวกรวม20คนค่ะ
5: ครับคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีครับด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงมาตรการในการระงับบัญชีม้าในดอนนาคอนทัพครับเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมนะครับว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีด้วยเห็นว่าเป็นระดับที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างเหมาะสมกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และปี2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับประมาณการเดิมได้แรงหนุนจากการส่งออกและลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นายศักภพพัญญานุกูลครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบชำระเงินและผู้ให้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางในการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากภายหลังจากการดำเนินการตามมาตรการจัดการบัญชีม้าโดยย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งรัดให้สถาบันการเงินอำนวยความสะดวกแก่ผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยรวดเร็วซึ่งที่ผ่านมาครับก็ให้ความสำคัญกับการทำงานสองด้านควบคู่กันคือการสกัดกั้นบัญชีเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโยกย้ายเงินของผู้เสียหายควบคู่กับการเร่งตรวจสอบและปลดระงับบัญชีให้แก่ประชาชนผู้สุจริตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนของการปลดระงับบัญชีนะครับไม่สามารถทำผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพื่อปลดทุกบัญชีได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากต้องพิจารณาจากระดับความเสี่ยง3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกครับบัญชีม้าดำและม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์แล้วกรณีนี้เจ้าของบัญชีต้องไปยื่นขอปลดระงับกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.ตามลำดับครับส่วนกลุ่มที่2บัญชีม้าเทาอ่อนเป็นกลุ่มที่มีผู้เสียหายแต่ว่าเป็นผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับบัญชีเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อปลดระงับครบทุกบัญชีแล้วครับจึงจะสามารถปลดล็อกบัญชีออกจากระบบได้และกลุ่มที่3บัญชีม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีที่เป็นระบบธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติและมีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายอันนี้ธนาคารตรวจเองกรณีนี้เจ้าของบัญชีสามารถยื่นเรื่องขอปลดระงับบัญชีธนาคาร

0: ที่ถูกตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัยได้โดยตรงนะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยก็เน้นย้ำนะครับว่าการระงับบัญชีเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ใช่การตัดสินว่ามีความผิดโดยผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานเข้าชี้แจงเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับการปลดล็อกบัญชีได้นะครับทั้งนี้ผลของมาตรการร่วมกันระหว่างธปท.ปปง.และสอท.รวมถึงสถาบันการเงินก็ส่งผลให้ความเสียหายจากการหลอกลวงโอนเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับจากระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 8,590 ล้านบาทในไตรมาส2ของปี67ลดเหลือ 1,810 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็มีพาดหัวข่าวที่มติชนนะครับกนง.เคาะคงดอกเบี้ย 1% พยุงเศรษฐกิจล็อกบัญชีม้าลดตุน 6.7 พันล้านกลางแนวทางปลดล็อกบัญชีม้าสำหรับผู้สุจริตป้องกันเงินประชาชนถูกหลอกคุมเข้มราคาสินค้าไม่ให้ขาดตลาดโกงราคาครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะขอไปที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะมีรายงานจากกรุงกาฐมานดูประเทศเนปาลและกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายค่ะส่วนในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนก็เกิดดินถล่มบริเวณด่านจีหลงซึ่งเชื่อมต่อกับเนปาลส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายก็เป็นภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเนปาลค่ะ
0: ครับมีเรื่องของโครงสร้างพลังงานไทยนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านพลังงานเดิมพันอนาคตไทยชี้ว่าเวลานี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกและวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับแล้วก็ย้ำว่าต้องลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศให้สูงที่มีสูงถึง90%พร้อมกับเร่งขยายผลักดันพลังงานสะอาดและการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปอย่างรุนแรงโดยราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากประมาณ100เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น292เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็สะท้อนว่าประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันหรือว่าผูกอนาคตกับการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกต่อไปแม้ว่าไทยจะมีโรงกลั่นเพียงพอแต่ว่ายังคงต้องนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึง90%ครับพร้อมกันนี้รัฐบาลเตรียมนำเงินจากพระราชกำหนดเงินกู้เข้ามาสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนโดยตั้งเป้าหมายขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 1,000 ถึง 3,000 เมกะวัตต์หากติดตั้งได้1ล้านหลังคาเรือนจะช่วยขยายกำลังผลิตได้ถึง 5,000 เมกะวัตต์ช่วยลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เอกนัทชี้จังหวัดทองรื้อโครงสร้างพลังงาน เดิมพันอนาคตประเทศเร่งเครื่องพลังงานสะอาดรับมือวิกฤตนี้จากมติชนครับ
1: เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจคุณเรนะคะก็เป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะแฟนคลับแน่นวัดร่วมชาปนกิจส่งเรเมียและกลุ่มเพื่อนสุดเศร้าลูกและน้องชายบวชหน้าไฟแฟนคลับเนืองแน่นล้นวัดร่วมส่งเรแมคโดนัลด์ในพิธีชาปนกิจภรรยาและเพื่อนสนิทสุดโศกเศร้าพร้อมกับมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพภรรยาพร้อมกลุ่มเพื่อนนักแสดงเศร้าสลดเคลื่อนร่างเรแมคโดนัลด์พิธีกรและอดีตพระเอกดังออกจากศาลาขึ้นเมนประกอบพิธีชาปนกิจท่ามกลางแฟนคลับร่วมส่งอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงกทม.เมื่อวานนี้ค่ะ
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะเปิดห้องประชุมอบต.รือเสาะจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมสภาสันติสุขตำบลรือเสาะวาระพิเศษดึงฝ่ายปกครองทหารพรานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและบัณฑิตอาสามานั่งจับเข่าคุยกันครับการประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำถึงการดึงพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะการสร้างสันติสุขชายแดนใต้จะพึ่งพาเพียงปฏิบัติการด้านความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนปัญหาจริงเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ต้นทางตัดโอกาสการก่อเหตุและทำให้ชาวรือเสาะอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
0: ครับ
1: ทั่วไทยยังเจอฝนกระหน่ำ 40-60% ของพื้นที่ค่ะก็วันนี้คงจะต้องเตรียมร่มกันด้วยนะคะและสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะคุณผู้เบสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติปิดอภิปรายย้ำรัฐบาลไม่กู้เงินมากองใช้เงินโปร่งใสคุ้มค่าวันนี้เวลา 20:06 น.ที่อาคารรัฐสภานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังความเห็นสมาชิกทุกฝ่ายอย่างตั้งใจการอภิปรายมีทั้งประเด็นที่เห็นต่างและตรงกันและบางส่วนที่อาจคลาดเคลื่อนโดยประเด็นสำคัญที่สุดคือวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงพอหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นแล้วว่าเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส2ยืนยันชัดเจนว่าเป็นวิกฤตจริงไม่ใช่เพียงตรรกะทางนโยบายโดยวิกฤตเกิดเป็น3ระลอกเริ่มจากพลังงานราคาดีเซลตลาดโลกเพิ่มประมาณ 60% แม้รัฐบาลใช้กองทุนน้ำมันช่วยแต่ราคาภายในประเทศยังเพิ่มราว 30%ระลอกที่2คือค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าเงินเฟ้อจากติดลบไตรมาสแรกขยับขึ้นเกือบ 3% ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 10% ส่วนระลอกที่3คือกำลังซื้อเริ่มหดการบริโภคไตรมาส2ลดลงจากไตรมาสแรกหากปล่อยไว้จะลามไปถึงการจ้างงานและปิดกิจการตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ว่าหากรัฐบาลไม่ตัดสินใจเร็ววิกฤตอาจกลายเป็นแผลเป็นในเศรษฐกิจไทยทำให้ธุรกิจปิดตัวคนตกงานและแก้ไขยากกว่าเดิมความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ถ้อยคำลอยๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงสำหรับข้อเห็นต่างเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องระยะยาวค่อยทำก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2ที่กลับมาติดลบเกือบ 600,000 ล้านบาทสะท้อนความเปราะบางการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากพ.ร.ก.ฉบับนี้จึงมี2เป้าหมายพร้อมกันคือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันนี้โดยเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือเงินทุกบาทต้องคุ้มค่าและโปร่งใสรัฐบาลจึงเพิ่มหลักความโปร่งใสเป็นหัวใจของการกลั่นกรองโครงการทุกโครงการต้องพิสูจน์ได้ว่าช่วยประชาชนจริงคุ้มค่าเปิดเผยได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.รัฐบาลย้ำ31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมเวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ 51.18% ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ 48.82%โดยผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาธนาคารลงรับทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาราชการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: งเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรลัด3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังคิดจักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางมา

0: ายความดีที่คุณทำได้
1: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ
1: นี่นอกกดบีบได้หน่อย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะพักเช้าเช่นเคยช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย3นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

คยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มไม่แต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียงทั้งเงินเสียงทั้งเวลาและค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้ซื้อมงครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้

0: สถานเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot

0: ับดีเจอสมท.ทรายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวทุกปัญหาจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เลสทับ16 กรัมแค่20 บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน200,000,000 บาทเพื่อปรับโครงสร้างและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การกันกรองไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่สำคัญรัฐบาลกำหนดnegative list ไว้อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ต้องไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้เพื่อการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นเจ้าหน้าที่นำรถดูดโคลนเร่งฟื้นฟูบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำท่วมรรินทร์ธรเพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ที่หมู่บ้าน

0: แก้มราบพัฒนาหมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากหนักที่สุดในตำบลวรนครขณะนี้รถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น2คันมาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อคืนสภาพถนนที่มีเลนดินโคลนทับถมหนากว่า30ซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทางด้านพันเอกธเนศพัทรวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่าหมู่บ้านแก้มราบพัฒนาหมู่ที่4ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านประมาณ70ครัวเรือนมีปัญหาเลนโคลนที่ท่วมบนถนนคือน้ำและดินจากการล้างบ้านของทุกหลังคาเรือนไหลลงมาบนถนนทำให้การจราจรและการทำงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนี้ได้ใช้รถเกรดบนผิวถนนเพื่อเอาโคลนออกและรถดูดโคลนออกจากท่อระบายน้ำเพื่อพยายามจะเคลียร์เส้นทางจากนั้นจะต้องจัดการกับกองขยะที่เป็นดินโคลนเศษซากรากไม้จำนวนมากรวมไปถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำและดินโคลนก่อนที่จะทำการล้างถนนและคืนสภาพให้บ้านแก้มราชพัฒนาโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ราลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ26
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
4: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
5: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัว

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เราสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันในช่วงนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ภาคเช้าก็จะสิ้นสุดตรงภาคเที่ยงนะคะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดในช่วงเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512และ0894990909ค่ะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ในช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มไม่กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติกว่า25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการทำงานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499 09

0: เวฟคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกตรวจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังทางเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับด้วยการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะUXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลเข้าชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Crow Sunจนได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยผ้าทอยกเลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็น

0: ็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงแถบคาบสมุทรมาลายูนำมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงแสดงให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกรัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จ UN พร้อมช่วยเหลือปากีสถานเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลองค์การสหประชาชาติหรือ UN เสนอให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการปากีสถานทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงอิสลามาบัดจนส่งผลให้ทารกแรกเกิดเสียชีวิต14รายโดย UN เรียกร้องเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าสลดใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพ่อแม่ของเด็กๆเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานที่บริเวณชั้น3ของแผนกสุขภาพแม่และเด็กโดยมียอดเสียชีวิตอยู่ที่15รายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากที่เครื่องปรับอากาศระเบิดและเสริมว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่มากในแผนกผู้ป่วยยิ่งช่วยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ไอริสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
4: M-Cod Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

อนรับเข้าสู่ช่วงของสุขกายใจอสมทพัทลุงค่ะชั่วโมงภาคเช้านะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันฝากกันด้วยกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่07461139 ค่ะ

จ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องการใช้เส้นทางนะคะจากแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแก่ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรโครงการซ่อมสร้างผิวทางเอทฟันคอนกรีตถนนสายพทอ5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อำเภอควนขนุนระโนดจังหวัดพัทลุงนะคะเมษายน30เมษายน69จนถึง25ธันวาคม69นะคะระยะเวลาการดำเนินงาน240วันนะคะเพื่อแก้ปัญหายกระดับความสูงของถนนนะคะเพื่อการสัญจรได้สะดวกในฤดูน้ำท่วมก็โปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังนะคะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect

0: ลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

บมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ0894990909นะคะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสวพิสิทธิ์อัจฉริยยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสวหวังผลการเมืองนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสวหลุดเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.วันนี้ตั้งคำถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การจับแพ้ชนแกะละเมิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่โดยมีวัตถุประสงค์มีเจตนาอย่างไรในการเผยแพร่ข้อมูลและต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ใดๆของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นายพิสิทธิ์กล่าวว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดเป็นอย่างไรเพราะเราซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีการขอข้อมูลเอกสารไปแต่กกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลมาได้อย่างไรและมีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่เพราะทั้งสองท่านมีการชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระและกล่าวอ้างในลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สว.หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้ารัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการสั่งออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนเน้นการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรให้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทั้งใช้แฟ้มสะสมงานพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆชาวโคราช8อำเภอรวมตัวทวงคืนสิทธิ์การจัดงานพืชสวนโลกชี้เหมือนถูกปล้นและฆ่าให้ตายทั้ง

0: เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่8อำเภอนัดรวมตัวการพูดคุยและแสดงความเห็นเป็นกังวลต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่ถูกย้ายสถานที่การจัดงานจากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องเนื่องจากถูกมองว่าความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจมีมากกว่าซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีการประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ซึ่งมองว่าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางอยู่ใกล้กรุงเทพอาจช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของการจัดงานซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากใช้เวลาเตรียมตัวมาอย่างยาวนานบางคนลงทุนทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ถ้าหากงานพืชสวนโลกถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่องจริงโดยนายอรุณอัครปรีดีหนึ่งในผู้ผลักดันการพัฒนากลุ่ม8อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการย้ายงานพืชสวนโลกไปยังอำเภอปากช่องนั้นอยากให้เห็นใจประชาชนเกือบ 300,000 คนในพื้นที่8อำเภอที่จะได้อานิสงส์จากการจัดงานพืชสวนโลกครั้งนี้อย่าเห็นแค่เพียงกลุ่มนายทุนในพื้นที่อำเภอปากช่องเพียงไม่กี่คนงานพืชสวนโลกคือโอกาสและความหวังที่จะได้รับการพัฒนาถ้ายกเลิกการจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงจริงก็จะเหมือนเป็นการฆ่าพวกเราตายทั้งเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
7: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
8: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
9: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงาม

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงค่ะ

ายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวทุกปัญหาจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

0: นลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ยเป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักตายบ้านเรา
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
3: คุณซูนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอ.ก.เลขที่213-255

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512และ0894990909ค่ะ

0: ดความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรสู่บทบาท UXV Carrier เสริมกำลังเรือฟริเกตสว.พิสิทธิ์อัจฉริยยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.หวังผลการเมืองซัดใช้สื่อออนไลน์เป็นสารเตี้ยล่าแม่มดปฏิเสธข่าวสว.สีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้น้ำท่วมโคลนถล่มฉับพลันถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตขณะนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ160คนแต่เชื่อว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.ค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะมีความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็ยังมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะมาดูเรื่องราวของสว.กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ทางสว.ก็ออกมาอัดกลับไปยังฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไอลอค่ะเรื่องการเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสว.สีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีนะคะก็ออกมาแจงในประเด็นนี้ค่ะโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภานะคะแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสว.การเลือกสว.หลุดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.ก็ขอตั้งคำถามกลับไปยังนายภริศและนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมและมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการจับแพะชนแกะตามที่นำมากล่าวอ้างทั้งนี้หลายส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายการละเมิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่และหากนำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่ก็อาจสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานนำข้อมูลฐานนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ว่าด้วยพ.ร.บ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยจึงขอถามกลับไปยังนายภริศและนายยิ่งชีพว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้นน่าเชื่อถือถูกต้องและอ้างอิงที่มาได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะนายพิสิทธิ์นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือมีคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันจึงขอถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดนั้นเป็นอย่างไรเพราะในขณะที่ตนซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาขอข้อมูลเอกสารไปแต่ทางกกต.และ DSI ก็ไม่ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายภริศว่าได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไรและเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อหรือสิ่งที่อยากให้เป็นหรือไม่และตั้งคำถามว่ามีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่โดยกล่าวหาว่าทั้งทางนายภริศแล้วก็ทางไอลอว์นั้นอาจจะพยายามชี้นำและกดดันองค์กรอิสระที่มีดุลพินิจและความชอบตามกฎหมายอยู่แล้วในการทำงานส่วนยังมีสว.อีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดด้วยนะคะก็คือพันตำรวจเอกกอบค่ะซึ่งพูดถึงไทม์ไลน์กระบวนการได้มาซึ่งสว.มีการตั้งคำถามว่าอำนาจการสอบสวนคดีการเลือกสว.เป็นอำนาจของใครแล้วก็อยากจะพูดว่า าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถือเป็นการแทรกแซงหรือไม่หรือเป็นการสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือไม่และการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเพื่อติชมโดยสุจริตค่ะก็ขอให้คนที่เสพสื่ออยู่ในปัจจุบันใช้วิจารณญาณรับฟังความคิดเห็นด้วยดวงตาที่เป็นธรรมค่ะส่วนพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์นะคะก็พูดถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งนัดรับประทานอาหารร่วมกันวานนี้ที่ร้านอาหารย่านพระราม7เพื่อฉลองการรอดคดีหัวสว.เรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องของคณะกรรมการไปดูแลเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองขอให้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นการนัดกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ใช่หรือไม่พลตำรวจตรีชัตรวัฒน์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยแค่อยากกินข้าวไม่มีการนัดใครทั้งสิ้นและสามารถให้ดูภาพได้ส่วนจุดประสงค์ที่มีคนนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยอาจจะต้องการทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์บอกว่าก็เป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อยครั้งที่ความจริงแล้วเป็นการสนุกสนานเฮฮากันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรส่วนกระแสข่าวที่ว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคนนั้นตนไม่ขอก้าวก่ายเพราะเป็นเรื่องของกกต.ค่ะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมกันตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วัสดุการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานซึ่งก็ประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยค่ะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงก็แล้วเสร็จนายแสวงบุญมีนะคะเปิดเผยถึงการสืบพยานวันนี้บอกว่าเพื่อจะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไปหรือไม่คาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความสงสัยโดยศาลได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่พูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่มาถามว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนนี้ศาลได้ให้แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนายแสวงบอกว่าสำหรับทางกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกกต.ก็ตระหนักอยู่แล้วโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเราทำไปเพื่ออะไรถามอีกว่าหลังการเผชิญหน้าสืบวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่นายแสวงบอกว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
2: ค่ะก็พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาดูทางกองทัพเรือค่ะกองทัพเรือออกมาเปิดเผยนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยจะกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู
1: ้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
3: ทางช่อง 9 MPOT HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 09 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะมาดูทางกองทัพเรือนะคะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือค่ะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพได้นายกรัฐมนตรียังจะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งการฝึกดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงของกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพกำลังรบหลักของกองทัพเรือด้วยค่ะซึ่งระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการการทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงจะนำไปสู่การปรับปรุงและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือก็เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจด้วยแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบการโจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและหน่วยกำลังอื่นค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็จะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15ชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และบูรณาการระหว่างหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ทั้งการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็ยังช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะ
2: ค่ะความคืบหน้าเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้กรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานรัฐชี้แจงค่ะนายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเปิดเผยว่าวันนี้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงถึงเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยเมื่อวานนี้มีส.ส.จังหวัดชายแดนใต้14คนส่งหนังสือถึงประธานกรรมาธิการขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางการป้องกันเหตุจึงมีการเชิญ6หน่วยงานมาให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมรวมถึงกรณีผู้บาดเจ็บที่อ้างว่าถูกอาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งวันนี้กรรมาธิการจะติดตามแล้วก็หาความจริงให้กระจ่างเพื่อความสบายใจของประชาชนสำหรับแนวทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีข้อมูลความมั่นคงบางส่วนที่เป็นชั้นความลับตรงนี้จะต้องดูนะคะว่าหน่วยงานจะสามารถให้ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนายมนเทียนบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เกิดมานานกว่า22ปีแล้วตั้งแต่ปี47มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดนหากครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ก็จะแก้ปัญหายากและจะมีปัญหาอื่นตามมาการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม2อำเภอในจังหวัดสงขลาเหตุเกิดนะคะรวมแล้วกว่าหมื่นครั้งทุกครั้งก็มีเป้าหมายต่อชีวิตประชาชนแต่มาครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการทำลายทรัพย์สินราชการเผาสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์ทำลายกล้อง CCTV ซึ่งแปลกกว่าทุกครั้ง ก่อนหน้านี้ทางกรรมาธิการก็ตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นายมนเทียนมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ทุกครั้งที่เกิดเหตุก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดงบประมาณแล้วก็การเมืองสำหรับกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนามะทาประธานที่ปรึกษานายกในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ข้อมูลเรื่องงบประมาณนั้นไม่เกี่ยวข้องแต่มีข้อมูลว่ามีกลุ่ม BRN รุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วยเรื่องนี้นายมนเทียนกล่าวว่าแนวทางป้องกันและการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากการหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนส่วนการตั้งคณะพูดคุยเจรจาครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายมนเทียนบอกว่าต้องแก้ให้ตรงจุดและต้องพูดคุยกับคนที่ใช่หากไปพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งนี้การมีกลุ่มขบวนการรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็อาจเป็นเพราะคนกลุ่มดังกล่าวยังไม่เข้าใจและต้องมีการพูดคุยเจรจากันค่ะ
1: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมาติดตามกันเรื่องของป้าดากับวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ป้าดานะคะหรือนางสาวชมมณีน้อยจันทร์ค่ะวันนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงโต๊ะปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยป้าดาพร้อมด้วยนางบัวไขสอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีและนายวรเดชช่างบุที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไขก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะโต๊ะปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนายวรเดชโชว์หลักฐานภาพถ่ายพื้นที่วัดป่าอดุญญารามที่แสดงว่ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการประกาศตั้งวัดในปี2541โดยบอกว่าถ้าปี2535ยังไม่มีวัดแล้วจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรการตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติก็ต้องเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับจึงต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายหรือไม่รวมถึงใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่และตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการสร้างวัดว่าตามกฎกระทรวงเมื่อสร้างวัดแล้วก็จะต้องทำผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดอาคารศาลาห้องประชุมกุฏิพื้นที่ต่างๆและภาพถ่ายประกอบส่งให้มหาเถรสมาคมพิจารณาก่อนประกาศตั้งเป็นวัดก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าผังและภาพถ่ายของวัดป่าอดุญญารามในปี2541มีการจัดทำผ่านขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่มีลักษณะรกร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมกำแพงชำรุดและพบภาพการตัดไม้ในพื้นที่เหตุใดเอกสารหรือภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการตั้งวัดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอ้างว่าเป็นความลับส่วนการยกที่ดินให้สร้างวัดการโอนที่ดินให้วัดเป็นคนละขั้นตอนหากเป็นการยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบตามมาตรา84กรณีขณะที่กรณีนี้มีการอ้างว่ายกที่ดินให้สร้างวัดและเมื่อสร้างเสร็จจึงจะจดทะเบียนโอนให้วัดก็ต้องตรวจสอบว่าปี2541นั้นสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์หากสร้างวัดในปี2541ถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับและดำเนินการตามนั้นนอกจากนี้ยังพบว่าจะว่านำที่ดินไปให้เทศบาลใช้ทำถนนซึ่งไม่สามารถยกให้ใครได้ตามอำเภอใจต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าพาธิกรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมาตรา151และ157ส่วนประเด็นเอกสารที่ดินทายาทเคยขอตรวจสอบโฉนดแต่ได้รับข้อมูลจากเจ้าอาวาสว่าโฉนดไม่ได้อยู่ที่วัด แต่อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจึงตั้งคำถามว่าปัจจุบันโฉนดอยู่ที่ใดและทำไมทายาทถึงตรวจสอบเอกสารไม่ได้และประดาบอกว่าได้ยื่นขอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2ประเด็นคือเอกสารการตรวจสอบและการสร้างวัดทั้งหมดรวมถึงหนังสือถวายฎีกายืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการโจมตีวัดแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าวัดป่าอดุญญารามนั้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ย้ำนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับแต่ขอให้ใช้หลักฐานและกฎหมายเป็นตัวตัดสินไม่ใช่การกล่าวหาหรือประณามทายาทโดยต้องตรวจตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกค่ะและหลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางกองปราบเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหลักฐานเท็จทั้งหมดค่ะก็ขอพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: วันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายสำหรับการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการค่ะนางสาวลลิดาเพริวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ยังดำเนินการได้ถึง20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ข้อมูลของกรมการปกครองล่าสุดนะคะจากผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 คนในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 คนหรือว่าร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีอีกจำนวน 4,546,952 คนหรือว่าร้อยละ 48.82 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 คนการดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะทำไปแล้ว 2,510,504 คนหรือว่าร้อยละ 79.96 และยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 629,382 คนหรือว่าร้อยละ 20ค่ะกระทรวงการคลังจึงประกาศนะคะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายน2569นี้เป็นต้นไปแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาธนาคารที่รับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการค่ะ
1: ก็มาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กไทยของเรานะคะก็คือน้องเนเน่นั่นเองค่ะเมื่อวานก็ดีใจกันนะคะเพราะว่าการแสดงของน้องเนเน่ในการเข้าแข่งขัน AGT นะคะ America Got Talent ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะทั้งคว้ารางวัล Golden Buzzer เข้ารอบชิงนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะวันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ก็ยังนำผ้าไทยนะคะผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยมีโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยแล้วก็รวมไปถึงแถบคาบสมุทรมารายูมาประยุกต์นะคะก็เอามาผูกไว้คู่กับกางเกงนำเสนออัตลักษณ์ความสวยงามแบบไทยแล้วก็มีการเชิญชวนนะคะว่าให้คนไทยก็ช่วยกันส่งแรงใจเอาใจช่วยน้องเนเน่ด้วยค่ะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลให้ได้รับทราบค่ะมีประเด็นเรื่องของเข็มกลัดนะคะที่ประดับบนเสื้อของน้องเนเน่นะคะในวันที่ขึ้นแสดงนะคะมีการระบุว่าเป็นปิ่นตั้งซึ่งเป็นเครื่องประดับโบราณของชาวภูเก็ตทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปคุยเรื่องนี้กับคุณป้าแดงจรูนรัตน์ตันทวณิชอายุ85ปีค่ะเจ้าของบ้านโบราณชินประชาเป็นที่ปรึกษาสมาคมพรณกันแห่งประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโบราณภูเก็ตค่ะบอกว่าดีใจที่ลูกหลานชาวภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกดีใจที่คนรุ่นใหม่สนใจเครื่องประดับโบราณแต่ว่าก็อยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมนะคะเรื่องเข็มกลัดชิ้นดังกล่าวค่ะเข็มกลัดบนหน้าอกเสื้อของน้องเนเน่เป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ไม่ใช่ปิ่นตั้งตามที่หลายคนเข้าใจค่ะคุณป้าอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคำว่าปิ่นตั้งเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษามาลายูแปลว่าดาวนะคะเครื่องประดับชิ้นนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือต้องเป็นรูปดาวเท่านั้นอาจจะเป็นดาวเพชรซีกดาวเพชรลูกขึ้นอยู่กับรูปแบบการขึ้นของช่างค่ะในอดีตชาวภูเก็ตนิยมรับขวัญลูกสาวคนแรกด้วยปิ่นตั้งปิ่นตั้งสามารถนำมาประดับได้ทั้งชุดเคบาย่าของสุภาพสตรีหรือนำมาติดหน้าอกเสื้อและหมวกของสุภาพบุรุษก็ได้ค่ะ ่ะแม้ว่าเข็มกลัดของน้องเนเน่จะไม่ใช่ปิ่นตั้งแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณได้มากขึ้นค่ะ
0: รัฐบาลสั่งเบรกการสอบแข่งขันเด็กระดับอนุบาล นะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันที่สำคัญขัดกฎหมายด้วยนะคะเลยมีการให้ปรับวิธีการประเมินด้านอื่นๆแทนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัยปี62อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนสำหรับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบให้ได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาก็จะต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางการปรับวิธีวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มรวมถึงใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็เป็นข่าวที่ช็อกโลกเลยนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่ามีภาพด้วยนะคะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่น้ำท่วมในเนปาลค่ะเป็นน้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษซากและดินโคลนถล่มนะคะลงมาในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตค่ะในภาพก็เป็นเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองที่เหมือนกับชุมชนตรงนั้นทั้งชุมชนนะคะก็สูญหายไปเลยค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนถนนสะพานโรงไฟฟ้าแล้วก็มีความเสี่ยงบริเวณลำน้ำหลายสายที่ประสบภัยซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุประมาณแค่60กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างนะคะทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะ157คนสูญหายอีก403คนเป็นชาวเนปาล100คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติค่ะเช่นอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้และมาเลเซียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีมากที่สุดนะคะนับร้อยคนค่ะไปแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่ากำลังระดมเสบียงและบุคลากรในเนปาลเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมถึงหลายประเทศที่ประกาศส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์ที่เนปาลส่วนทางฝั่งทิเบตนะคะสำนักข่าวทางการของจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนแต่เชื่อว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ายังมีผู้เสียหายผู้สูญหายอีก265คนค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วนะคะคุณสัตย์สิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมทผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้วันที่27สิงหาคม2569นะคะดิฉันกฤษณิพานิลเขตค่ะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงภาคเที่ยงแบบนี้นะคะ12:30 นไปจนถึง13:00 นค่ะก็จะนำข่าวสารนะคะทั่วภาคใต้มาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะข่าวแรกนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเขตอนุรักษ์สู่ธนาคารกุ้งพัทลุงสร้างโมเดลชุมชนดูแลกุ้งกล้ามกรามทะเลสาบสงขลากรมประมงก็ได้ผนึกกำลังชุมชนประมงจังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาผ่านการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและจัดตั้งธนาคารกุ้งกล้ามกรามพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 1.2 ล้านตัวคืนสู่แหล่งน้ำหวังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสร้างความมั่นคงทางอาหารและ

ลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำสามารถกลับมาเป็นแหล่งน้ำและสร้างรายได้แก่ชุมชนประมงในอนาคตโครงการนี้นะคะมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของตนเองโดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณกุ้งกล้ามกรามในทะเลสาบสงขลาให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงพร้อมพัฒนากลุ่มชุมชนประมงและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำอ่าวคลองขุดให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลหานโพหนึ่งในกลไกสำคัญก็คือการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำประมาณ600ไร่แบ่งพื้นที่เป็นเขตไข่แดงแล้วก็เขตไข่ขาวพร้อมจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำและกำหนดกติกาของชุมชนในการห้ามทำการประมงภายในเขตอนุรักษ์เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์และก็สัตว์น้ำวัยอ่อนเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนตามธรรมชาติขณะเดียวกันชุมชนก็ได้ยังพัฒนาแนวคิดธนาคารกุ้งกล้ามกรามโดยรับฝากแม่กุ้งกล้ามกรามที่มีขายจากสมาชิกชุมชนที่ทำการประมงได้นำมาเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งจนอยู่ในระยะที่เหมาะสมก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเลสาบสงขลานะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสรอดของลูกกุ้งและช่วยฟื้นฟูประชากรกุ้งกล้ามกรามในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องนอกจากการอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วนะคะยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาโดยกลุ่มประมงเชิงอนุรักษ์บ้านสะทังและกลุ่มประมงเขตอนุรักษ์บ้านแหลมดินในพื้นที่ตำบลหานโพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามร่วมกันทั้งการกำหนดแผนงานการดูแลเขตอนุรักษ์และการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการทรัพยากรกุ้งกล้ามกรามและสัตว์น้ำระดับแหล่งน้ำของกลุ่มอ่าวคลองขุดบ้านสะทังและบ้านแหลมดินซึ่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณกุ้งกล้ามกรามและสัตว์น้ำชนิดต่างๆในทะเลสาบสงขลาและควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและทางอาหารและรายได้จากอาชีพประมงการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็ได้สะท้อนถึงของพลังชุมชนในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจากเขตอนุรักษ์สู่ธนาคารกุ้งกล้ามกรามและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติเป็นการสร้างระบบการจัดทรัพยากรที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลสาบสงขลายังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยดีเจดีวิรวงรองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชคืบหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสร้างจิตสำนึกและขยายเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนะคะที่โรงแรมเมืองลิกออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางศรีนาขุนเพชรนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแล้วก็สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตปรับเปลี่ยนทัศนคติและตระหนักถึงผลกระทบนะคะของการทุจริตที่มีผลเสียหายและผลกระทบต่อสังคมรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายนะคะในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในองค์กรการจัดซื้อจัดจ้างและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลางและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะคะซึ่ง
ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิริ

วชิระเวทีเจ้าคณะภาค16ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐขีด8และสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งถ่ายทอดความรู้นะคะประสบการณ์และข้อพึงระวังที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้วยนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะนายสุพิสารแผ่ลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีคณะผู้จัดอบรมและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดณห้องไข่มุกไพลินชุมพรการ์เด้นอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวการลงทุนระหว่างประเทศตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเนื่องจากอาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองการค้าประเวณีปัจจุบันนะคะรูปแบบการค้ามนุษย์มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายและพัฒนาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยการอบรมครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสให้ผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์และผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ตลอดจนเรียนรู้ข้อกฎหมายข้อบ่งชี้พฤติการและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานหรือบริการทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ์แรงงานการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสตลอดจนขยายผลความรู้ไปสู่ผู้ใช้แรงงานนักเรียนนิสิตและนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเข้าสู่กระบวนการมนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการสำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็มีภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งให้ความสำคัญป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบจึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569นะคะให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินโครงการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเพื่อให้ผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบถึงผลกระทบจากการปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงได้รับรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและข้อบ่งชี้เกี่ยวกับพฤติการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายรวมทั้งเป็นเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานในพื้นที่และขยายผลในการให้ความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้แรงงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานสำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็มีผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวครูรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน55คนโดยได้รับเกียรติจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ผลกระทบของปัญหาบทบาทหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนข้อกฎหมายข้อบ่งชี้พฤติการและบทลงโทษเกี่ยวกับการค้าคดี
มนุษย์การใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการละเมิดสิทธิด้านแรงงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันแจ้งเบาะแสและขยายผลการทำงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างมีประสิทธิภาพที่จังหวัดตรังนะคะจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเดินหน้านำทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะนายสมกรสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังโดยมีพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญและนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้มอบป้ายรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ก้อนโตให้แก่ภาคการบริการภายใต้งานมีการรวบรวมร้านอาหารและผู้ประกอบการมากกว่า120บูธพร้อมกิจกรรมไฮไลท์อาทิการแข่งขันปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นการจำหน่ายเมนูราคาพิเศษเมนูเลข9และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหารซึ่งมีมากกว่าเรื่องรสชาติแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตเรื่องราวและเสน่ห์ของผู้คนในพื้นที่ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่การจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นทีนำเสนออาหารอร่อยของจังหวัดตรังแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมแสดงความยินดีชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลนะคะหรือแพรวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีนะคะจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21 2026นะคะด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนสร้างความฮือฮาในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะคะด้วยการรับGolden Buzzer จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่พร้อมชื่นชมพลังในการถ่ายทอดความสามารถบนเวทีระดับโลกทั้งเสียงเพลงการเล่นกีตาร์บุคลิกและจริงใจและความจริงใจนะคะที่สะท้อนออกมาจากตัวตนของเนเน่ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่พัฒนาต่อยอดไปสู่เส้นทางศิลปินในอนาคตนะคะและท่านผู้ว่านะคะก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเนเน่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนโดยแสดงให้เห็นว่ามีพลังที่ดีเป้าหมายที่ดีและกล้าที่จะเดินตามฝันสามารถพาตนเองก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้นะคะพร้อมเชื่อว่าเรื่องราวของเนเน่ก็จะเป็นพลังให้เยาวชนรุ่นใหม่ค้นหาศักยภาพของตนและเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจขณะเดียวกันนะคะการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตก็ยังปรากฏอย่างชัดเจนนะคะจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัยที่ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลแล้วก็จอ LED เพื่อส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้เนเน่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมองว่าการรวมพลังของผู้คนที่มีความหลากหลายเช่นนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายแล้วก็เนเน่ก็เปรียบเสมือนประกายหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมารวมกันเป็นพลังเดียวทั้งเพื่อเนเน่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยนอกจากความสามารถด้านดนตรีแล้วนะคะเนเน่ยังสร้างความภาคภูมิใจด้วยการนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ในการแต่งกายขึ้นบนเวทีระดับโลกสะท้อนอัตลักษณ์และความงดงามของผืนผ้าไทยสู่สายตานานาชาติโดยมีการนำผ้าไทยมาประยุกต์เข้ากับการแต่งกายสไตล์ร่วมสมัยและการแสดงดนตรีร็อกได้อย่างโดดเด่นการนำผ้าไทยซึ่งมีรากทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ไปปรากฏบนเวทีระดับโลกถือเป็นเรื่องที่คนไทยควรภาคภูมิใจและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่เสน่ห์ความเป็นไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

0: ความสำเร็จของเนเน่นะคะจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสามารถของเยาวชนคนหนึ่งแต่ว่ายังสะท้อนพลังของครอบครัวชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวภูเก็ตที่ร่วมกันสนับสนุนเยาวชนนะคะพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำและก้าวสู่เวทีใหญ่กว่าเดิมทั้งนี้เนเน่นะคะจะมีกำหนดการเดินทางกลับถึงภูเก็ตในวันที่18สิงหาคม2569ณสนามบินนานาชาติภูเก็ตฝั่งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขณะที่รอบชิงชนะเลิศกำหนดแข่งขันในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569ตามเวลาในประเทศไทยค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะร่วมกับนายรัชศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อกำหนดทิศทางมอบหมายภารกิจและติดตามการดำเนินงานในทุกมิติสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาฏดำริอำเภอหัดใหญ่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนก่อนเดินทางไปร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาณโรงแรมบุรีสีภูนอกจากนั้นนะคะเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก่อนเดินทางไปสารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังข้อเสนอร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้นะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งจังหวัดสงขลานะคะได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยการจราจรระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินการแพทย์สาธารณสุขรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนรองรับการทำงานของสื่อมวลชนอย่างครบวงจรพร้อมวางแผนประชาสัมพันธ์3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูเพื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดยังคงอยู่กันที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งได้มีการเตรียมเสิร์ฟไก่ทอดหาดใหญ่นะคะขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรสัมผัสรสชาติกรอบนุ่มในเค็มหวานหอมเจียวสูตรเด็ดนะคะอัตลักษณ์อาหารคู่เมืองหาดใหญ่สู่การต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ภาคใต้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงหาดใหญ่นะคะหนึ่งในเมนูอาหารที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยเอกลักษณ์ความกรอบนอกนุ่มในรสชาติเค็มหวานกำลังดีโรยหน้าด้วยหอมเจียวย้ำว่าไก่ทอดหาดใหญ่นะคะต้องกินคู่กับหอมเจียวและที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะจึงกลายเป็นเมนูขึ้นชื่อที่อยู่คู่เมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนานโอกาสที่จังหวัดสงขลานะคะเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศในการประชุมครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ไก่ทอดหาดใหญ่ยังได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นหนึ่งในเมนูอาหารสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศหวังถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้หนึ่งในร้านไก่ทอดนะคะที่สืบทอดรสชาติจากรุ่นสู่รุ่นคือพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยร้านก็เปิดขายมานานกว่า20ปีเริ่มต้นจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก่อนส่งต่อกิจการสู่รุ่นที่2โดยนายสิทธาธรตรีรัตน์อายุ32ปีเจ้าของร้านนะคะซึ่งยังคงรักษารสชาติและเอกลักษณ์ของไก่ทอดแบบตั้งเดิมไว้นายสิทธาธรได้เล่านะคะว่าจุดเด่นของไก่ทอดหาดใหญ่คือความกรอบนอกนุ่มในพร้อมรสชาติเค็มและหวานเล็กน้อยโรยด้วยหอมเจียวและที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของร้านซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับไก่ทอดขณะที่ทางร้านให้ความสำคัญกับคุณภาพโดยไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับ รับทานไก่ทอดที่มีคุณภาพสำหรับราคาจำหน่ายของร้านนะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายทั้ง 15-35 บาทตามขนาดและประเภทของชิ้นไก่ทั้งปีกน่องอกและสะโพกขณะที่ข้าวเหนียวจำหน่ายห่อละ10บาทหอมเจียวกระปุกละ15บาทและหนังไก่กรอบถุงละ20บาทนะคะทำให้ลูกค้าทุกวัยสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและกำลังซื้อนอกจากราคาที่เข้าถึงง่ายสิ่งที่ทำให้ร้านนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือการรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของอาหารแม้จะเป็นกิจการที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่แต่คนรุ่นที่สองยังคงตั้งใจรักษาสูตรและเสน่ห์ของไก่ทอดหัดใหญ่เอาไว้พร้อมพัฒนาให้เข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่มากขึ้นปัจจุบันร้านพี่ปลาไก่ทอดหัดใหญ่นะคะก็จะมี2สาขาสาขาด้านหลังโรงพยาบาลหัดใหญ่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นอีกสาขานะคะบริเวณด้านหลังไปรษณีย์หัดใหญ่เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 7:00 นถึง 14:00 นนะคะนายสิทาธรนะคะได้กล่าวว่าการที่ไก่ทอดหัดใหญ่นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรจึงไม่เพียงเป็นการนำอาหารท้องถิ่นขึ้นสู่สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวของอาหารที่เติบโตเคียงคู่กับวิถีของคนหาดใหญ่และต่อยอดกันจากอาหารพื้นถิ่นนะคะไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสงขลาภาคใต้รู้สึกดีใจที่ไก่ทอดหาดใหญ่นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและอยากให้คนทั่วประเทศเดินทางมาจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสลิ้มลองและเมื่อมาเที่ยวหาดใหญ่อยากให้นึกถึงไก่ทอดหัดใหญ่เป็นหนึ่งในเมนูแรกๆที่ต้องชิมจากร้านเล็กๆที่เริ่มต้นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกที่เข้ามาสานต่อกว่า20ปีวันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่กำลังเดินทางจากสำรับอาหารท้องถิ่นนะคะไปสู่เวทีกว้างขึ้นเป็นทั้งความอร่อยความทรงจำและอัตลักษณ์ของเมืองหัดใหญ่ที่พร้อมส่งต่อให้ผู้มาเยือนได้รู้จักผ่านรสชาติเรียบง่ายที่ยังคงความเป็นต้นตำรับและอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการผลักดันอาหารใต้ให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะ
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะอสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณทุกสถานีวิทยุเครือข่ายอสมทภาคใต้นะคะดิฉันกฤษณิพานิลเขตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจชมขีดความสามารถการรบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลเมื่อเดินทางถึงสนามบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภานายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นเข้ารับมอบเครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569และเดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมความว่าจากการตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการและเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้ผมมีความประทับใจในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจถึงกำลังพลทุกนายในการรักษาอธิปไตยความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศไทยตลอดไปราชนาวีไทยคือความภาคภูมิใจของชาติภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิสมัคร 1,767 คนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่46และ51ทับ2569คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1,767 คนโดยมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีผู้กระทําผิดซึ่งเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยคาคอนโดมิเนียมเรียกรับเงินอ้างมีโควต้ารับราชการท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวนายประวิตรที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมอ่านหมายจับต่อหน้านายประวิตรและนำเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักและจะควบคุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.คดีนี้นายประวิตรถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าและสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวม 650,000 คนขออภัยค่ะ 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้เสียหายสอบไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินคืนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับลงวันที่25สิงหาคมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 175
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-COT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
13: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
14: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่ว

0: มงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: ค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
7: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
8: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
9: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความ

0: ปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: M-Cord Radio Go Green
3: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
0: M-Cord Radio Go Green
2: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักเตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดี

0: ต้มยำกุ้งครับ
1: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกM-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
3: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
4: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
3: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
5: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
7: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
5: M-Cord Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
11: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: โมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสั่งสกัดแนวชายแดนหลังคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองโลตัสอรัญญประเทศพกอาวุธคล้ายระเบิดขีปนาวุธหลบหนีตำรวจเร่งติดตามคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่โดยมีการวางกำลังครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนประมาณ165ตารางกิโลเมตรพร้อมติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่องตำรวจแจ้งลักษณะคนร้ายเร่งประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญญประเทศขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกุมด้วยตนเองเนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจมีอาวุธอันตรายข้อมูลเบื้องต้นของผู้ก่อเหตุและยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนได้แก่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีลักษณะคล้ายมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมกองทัพเรือย้ำต้องเสริมยุทโธปกรณ์รักษาแสนยานุภาพนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หรือหาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่ามาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือส่วนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือถือว่ามีความพร้อมมีบางส่วนที่ต้องจัดหาเสริมขณะนี้ประเทศก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยซึ่งตนและผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องหารือกันว่าจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพอย่างไรสำหรับการตรวจการฝึกในวันนี้ศักยภาพของกองเรือไม่เป็นรองใครและต้องค่อยๆจัดหาเรือรบเข้ามาทดแทนใครที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการรบแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นแล้วเป็นอย่างไรจะเอาเรือธรรมดามารบก็คงไม่ได้ต้องมีความพร้อมและต้องแสดงความเข้มแข็งแสดงถึงแสนยานุภาพส่วนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมบริเวณชายแดนแต่ฝ่ายกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเองทำตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งระบุว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงจุดนั้นเอกนัทยืนยัน Data Center ไม่กระทบไฟบ้านย้ำพลังงานคือหัวใจสำคัญในการปลดล็อกเศรษฐกิจใหม่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในเวที Thailand Focus 2026หัวข้อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งจากเดิมเป็นภาระต้นทุนให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะกระแสการเข้ามาลงทุนของ Data Center และ AI ระดับโลกภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องพลังงานสะอาดคือกุญแจสำคัญที่จะดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคยืนยันว่ารัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรการกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้ามาของ Data Center จะไม่สร้างภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนอย่างแน่นอนเนื่องจากนักลงทุนรายใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มขณะเดียวกันเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนผ่านตลาดการสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลงพร้อมอัดฉีดเงิน 200,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชน SME ติดตั้งโซล่ารูฟท็อประบบเน็ตบิลดิ้งทั้งเร่งการเดินหน้าการลงทุนที่จะช่วยให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขยายส่วนเกินคืนเข้าระบบเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยตรงและยกเลิกโควต้า 2,000 เมกะวัตต์เดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: ้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะกับโปรดีๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องบอกว่าอยากจะหาโปรในช่วงนี้นะคะตอนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% นะคะลีค่ะพร้อมให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสนะคะเท่ในแบบที่ไม่มีใครเหมือนลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษนะคะ387บาทนะคะแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นแคเดฟขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนนะคะสวมใส่สบายหลากหลายรูปแบบลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น357บาทนะคะและยังมีชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวใส่กีฬาใส่อยู่บ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้สบายสบายลดสูงสุด70%ค่ะเสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะชุดลำลองชุดทำงานโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่นะคะพื้นกันลื่นน้ำหนักเบาใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาทที่ลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะโปรนี้ไปจนถึงวันที่3กันยายน2569ณศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุง
1: ไอ้แค่ผู้หญิงคนเดียวสวย

ำท่าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษลีเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387 บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย

0: สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M
1: ซื้อ2ตัว
0: ราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1

0: ประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
1: รินระดา
2: จุดเริ่มต้น
1: จากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
4: มึงรู้ไหมทำไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
1: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มันต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสักต่อสักพลังต่อพลังเตรียมสักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรัตน์ฉายอินทกรเต้อารักษ์ภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่หมัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังหมัดเทวดาท้าเดิมพันวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
1: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูโปรอื่นกันบ้างนะคะช่วงนี้เรามีรองเท้าแตะนะคะจากแบรนด์เกมโบราคาพิเศษนะคะ300บาทนะคะใส่สบายดีไซน์เท่แมทช์ง่ายช้อปคุ้มแบบนี้นะคะต้องรีบจัดกันเลยฮาร่านะคะกับโปรพิเศษนะคะ2ชิ้น 50% นะคะใส่กันได้ทุกวันแล้วก็ไปต่อกันที่แบรนด์กีฬาโรสนะคะวันนี้ลด 30% นะคะที่เคาน์เตอร์ชั้น2โคลิเซียมพัทลุงนะคะกับโปรดีๆวันนี้นะคะตรงไปได้เลยที่โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

เมนูเลยยังโยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์นะคะไซส์ S และไซส์ M โยเกิร์ตพร้อมบิสกัตคลุกกี้ครันซันเดย์โยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์นะคะโยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนิ่มซันเดย์โยเกิร์ตโป้บิงซูแล้วก็โยเกิร์ตพร้อมบิสกัตคลุกกี้ครันบิงซูนะคะนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับทุกท่านที่เซเว่นเซ่นสาขาโคเลสเซลุมเซ่นสาขา

0: ไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
1: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มึงต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสักต่อสักพลังต่อพลังเตรียมสักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุกิระจ่ายอินชกรเต้อารักภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่มัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังมัดเทวดาท้าเดิมพันวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
0: ยันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
1: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มึงต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสักต่อสักพลังต่อพลังเตรียมสักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินชกรเต้อารักภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่มัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังมัดเทวดาท้าเดิมพัน27สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัท
2: ลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
1: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
1: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดฟขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัฒนาช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณที่ตรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์นะคะวันนี้กับภาพยนตร์นะคะที่อยู่ในโรงนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูต้องรีบไปดูกันนะคะล่าสุดวิญญาณตามติดหลุดจากนรกมหาภัยสุดถนนโอ๊ครินระดาสไปเดอร์แมนนะคะแล้วก็คำสารภาพของหมอผีส่วนวันนี้นะคะก็จะมีภาพยนตร์2เรื่องนะคะเพิ่มเติมนะคะใครที่บอกว่าอยากจะดูเรื่องใหม่กับมัดเทวดาท้าเดิมพันแล้วก็อีก1เรื่องนะคะนั่นคือทูบเที่ยงคืนวิญญาณนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะนักเรียนนักศึกษาในราคา60บาทค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ
4: พี่น้องขอโทษที่เป็นคำสัญญา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกชี้บก.ปปป.รวบนายกเฮงเรียกรับเงินช่วยสอบข้าราชการท้องถิ่นสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษหลังเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวม 650,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นไปตามกฎหมายก่อนจะย้อนถามว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้พลเอกชัยพฤกษ์เลี่ยงตอบหลังสะพัดนั่งเก้าอี้เลขาสมช.คนใหม่แต่ยืนยันพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีดูการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวถูกทับทามมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้มาสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะวันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าที่อะไรเมื่อถามว่าหากได้รับภารกิจดูสมช.เหมือนจะมีงานรออยู่มากพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าสู้อยู่แล้วส่วนการข่าวต้อง

0: ปรับปรุงหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าอย่าเพิ่งเพราะยังไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ทวงความคืบหน้าโสพลส่งศาลฎีกาตั้งกรรมการสอบปปช.ปมตีตกคำร้องศักดิ์สยามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคสอบถามถึงความคืบหน้าต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาต่อการพิจารณาส่งหนังสือถึงศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.จากคดีการตกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังนายโสพลระบุได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอความเห็นซึ่งตนอยากให้นายโสพลเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าคณะกรรมการเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญลบข้อครหาเพื่อปกป้องหรือดำเนินการทางหนึ่งทางใดและกำหนดกรอบเวลาไว้อย่างไรนายพฤทธิ์ยังเสนอให้มีการเชิญตัวแทนของฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันไปชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้นมาด้วยส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการได้สื่อสารผ่านเอกสารกรณีที่มีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ออกเอกสารชี้แจงกลับนั้นนายโสพลเชื่อว่าข้อหารือของนายอภิสิทธิ์จะถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและคณะกรรมการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็บไปพิจารณาและสามารถทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบด้วยดังนั้นจึงขอให้รอผลต่อไปกระทรวงการต่างประเทศเผยไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มในเนปาลมีรายงานผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากซึ่งได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมานดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวรับผลกระทบอย่างหนักสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายหนักขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร

0: 0774611399และ063916592
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
3: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู
1: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการ

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อผืนแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่

อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

นะไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้มาหลอกมาลวงอะไรนะคะเตินเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไหมไอ้เลิฟสแกรมอะที่มันแบบว่าหลอกให้รักนะคะอาจจะรักด้วยชั้นชู้สาวหรอหรือว่าอาจจะรักด้วย

คือเรื่องของการติดต่อมาจากหน่วยงานราชการอะไรต่างๆนะคะซึ่งหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีเป็นเอกสารมาเพราะฉะนั้นก็เอาให้ชัวร์เอาให้มั่นใจแน่ใจก่อนนะคะอย่างแต่ว่าบางคนเนี่ยได้เอกสารมาก็เอกสารปลอมก็มีนะเพราะฉะนั้น

ที่เราทำก็ต้องก็ควรจะเดี๋ยวทำแต่ว่าลองโทรเช็คกลับไปเบอร์ที่เราการไฟฟ้าจริงๆอ่ะไม่ใช่เบอร์ที่โทรมานะโทรไปเบอร์การไฟฟ้าจริงๆแล้วมันมีไอ้อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยด้วยนะคะหรือว่าถ้าโทรมาจากธนาคารก็เราธนาคารทั่วไปเขาก็จะมีเบอร์ที่เราสามารถเสิร์ชหาได้อยู่แล้วนะคะลองติดต่อไปเบอร์ธนาคารรีเช็คไปทางต้นทางก่อนว่ามันเขาได้ติดต่อมาหาเราจริงไหมมีกรณีนี้เคสนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอีกอย่างเนี่ยอย่าไปคุยกับพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกมิจฉาชีพนะคะผ่านช่องทางอะไรต่างๆอย่าไปคุยกับมันมากนะคะเพราะว่าถ้าเราคุยกับมันมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะGen AI ภาพเรานะคะเอาไปภาพหรือว่าเสียงก็ตามนะเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยถ้าไม่เห็นกับตาไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้เห็นกับตาก็

ียงก็จะเหมือนกับเสียงเรานี่แหละวิธีการพูดก็จะก็ปี้มาจากเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นบางทีคนที่อยู่ปลายคนที่รับสายเนี่ยเขาก็มันจริงหรือเปล่านะบางทีเขาก็เป็นห่วงเขาจะสร้างสถานการณ์ให้มันดูแบบรีบๆแบบต้องเดี๋ยวนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนที่เขาอยู่ปลายสายเนี่ยเขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รักเราเป็นห่วงเราก็อาจจะรีบโอนให้แต่ล่าสุดที่ตนดูนะคะเขาถามว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเก่งนะมันรู้วันเดือนปีเกิดแล้วด้วยนะคะอาจจะต้องนัดกับคนในครอบครัวว่าเราจะมีคำถามพิเศษนะที่จะต้องตอบตรงกันเท่านั้นนะคะหมาตัวแรกชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันชื่อไอ้ดำก็ต้องตอบไอ้ดำเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลามีคนโทรมาขอยืมตังหรือว่าขอให้โอนตังให้หรืออะไรเงี้ยก็ลองถามเขาก่อนว่าเป็นลูกสมมติว่ามันปลอมมาเป็นเสียงลูกเราใช่ไหมเราก็ต้องถามก่อนว่าคำถามที่เราเตรียมกันในครอบครัวล่วงหน้าก่อนไม่ว่าจะมีมิจฉาชีพไม่มีมิจฉาชีพเราก็ทำไว้นะคะถ้าเกิดมันมีลูกเราโทรมาขอตังค์ให้โอนตังค์แล้วก็อาจจะถามคำถามโค้ดลับนี้นะคะหมาตัวแรกชื่ออะไรแมวตัวแรกชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาตอบไม่ได้ก็นั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเรานัดกันแล้วอ่ะถ้าเป็นในครอบครัวเขาก็ต้องตอบได้เนาะอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันในระดับนึงอ่ะป้องกันเบื้องต้นนะคะแต่ว่าก็ต้องใส่ใจดูแลด้วยนะคะในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนชรา

เด็กๆวัยรุ่นเราก็นึกว่าจะไม่โดนนะเด็กนักศึกษานะคะแต่ว่ามันก็ช่างเลือกเหยื่อเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนของไทยนะคะลืมตาอ้าปากได้ด้วยผลผลิตที่ดีกว่าแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำกว่ากับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชช่วงนี้ถูกและดีและ

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิง

0: วีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าเลมิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: บุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชพร้อมรับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนบุญพืช086-1849000 086-1849000 และบุญพืช ID Line @bp2544 ค่ะช่วงนี้หน้าฟ้าหน้าฝนเดินทางไปไหนมาไหนร่มเสื้อกันฝนติดไม้ติดมือไปแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะมันไม่ใช่แค่เปียกนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีพวกฟ้าผ่าหรืออะไรต่างๆได้วิธีการที่จะป้องกันก็คือเวลาพวกอยู่กลางสนามเนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะคะจนเห็นข่าวที่น้อง

ก็ฝนกำลังแบบกำลังจะตกอ่ะยังไม่ตกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาก็เข้าที่ร่มเถอะนะคะอย่าเอาตัวไปเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวเป็นจุดนะคะล่อฟ้าว่าอย่างนั้นเถอะเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาวบุญพืชค่ะช่วงเวลาของรถต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชเดี๋ยวต้นหาเพลงฝากคุณผู้ฟังการเพลงนี้แล้วกันใส่ใจไม่ใส่ทองจากปีโป้เสือเล่นไฟค่ะและอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมใส่ทวนบุญพืชเลยจ้า0861849

0: ใครก็ได้ช่วยทีข้าไม่อยากมานั่งผสมปุ๋ยเลยมันเสียเวลาโว้ย
1: ข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้แต่บุญพืชช่วยเจ้าได้เอาไป The King
0: อะไรเหรอท่าน The King
1: ก็ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาช่วยให้เจ้าได้ใช้ปุ๋ยง่ายๆไงเบื่อที่ต้องมาผสมใช่ไหมเบื่อที่ต้องเสียเวลาใช่ไหมเดอะคิงนี่แหละง่ายสุดปุ๋ยผสมยูเรียเกรด 3A ให้เสร็จแค่เปิดถุงก็หวานได้เลย
0: ว้าวท่านมันยอดมากคราวนี้ข้าไม่ต้องเสียเวลาแล้วดีใจจังเว้ยเดอะคิงช่วยข้าแล้วเดอะคิงช่วยข้าแล้ว

0: ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: ฝนจะตกอีกแล้วคุณผู้ฟังมันครึ้มมาเชียวครึ้มแต่ว่าเป็นฝนแล้วไม่เป็นลมก็ยังพอได้อยู่นะคะคือมันบรรยากาศหน้าฝนนี่นะแต่จริงๆเมื่อก่อนตนชอบหน้าฝนนะชอบเล่นน้ำฝนแต่เดี๋ยวนี้พอโตขึ้นมาแล้วมันมีความรู้สึกว่าหน้าฝนมันก็ดีนะคะมันชุ่มชื้นดีไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยความขี้เกียจด้วยความขี้เกียจแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนมันก็ลำบากแล้วเวลามันครึ้มครึ้มมืดมืดอย่างเงี้ยมันก็ง่วงมันก็สลดถูหัวใจนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็จะนำความสดชื่นมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนำความสดใสมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญเพื่อนรวมไปถึงฝากความหวังกำลังใจเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่รอดได้ไม่ว่าราคาผลผลิตจะสูงจะต่ำแค่ไหนอยู่รอดได้แน่นอนถ้าใช้บุญพืชวันนี้ถูกและดีและมีโปรโมชั่นยังไม่พอมีเสียงสัมภาษณ์จากพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้ก็ใหญ่คุยกับคุณสมพรทำสวนยางอยู่คลองท่อมกระบี่ค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ครับ
4: ผมโกใหญ่จากบุญพืชนะครับ
5: ครับ
4: จะถามรายละเอียดเกี่ยวกับใช้บุญพืชหน่อยครับ
5: ต้นจ่ายเบอร์ที่แล้ว
4: อ๋อเป็นยังไงครับ
5: จ่ายจ่ายกลางต้นปุ๋ยมันจ่ายได้ครับมันยิงได้ยังไงมีจ่ายเยอะได้ดี
4: ใช่มาเป็นปีหนึ่งแล้วเลยฮะประมาณปีหนึ่งไหม
5: การปีนี้ครับ
4: ประมาณปีหนึ่งเนี่ยมันแตกต่างดีแค่ตรงไหนพี่บอกผมสักนิดนึง
5: ก็มันดูเช่นยางได้ก็มันคือมันอยู่ตรงๆมันเกิดเป็นเรื่องก็ไม่หมากับน้องนึงอยู่คือประมาณอยู่จำมอกจำเจ็ด
4: เปอร์เซ็นต์คงที่ประมาณเสมอไม่ลดเยอะใช่ไหมใช้ผลพืชเนี่ย
5: ครับ
4: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเท่าไหร่นะถึงเท่าไหร่นะ
5: ประมาณอยู่จำมอกจำเจ็ดได้ตัดเนี่ยประมาณเดียวงานแรงแต่ที่มากตัวยางก็
4: 3637ใช่ไหมก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ใช้บุญเพื่อนเนี่ยสอบถามนี่ได้ประมาณเท่าไหร่
5: มันประมาณเยอะแต่ประมาณ33ถึง34
4: 3334ที่ยังไม่ใช้บุญเพื่อนนะ
5: ตัดนี่เพียงกับประมาณไม่ถึง33
4: มาใช้บุญเพื่อนที่มันได้ถึงเท่าไหร่3637
5: ใช่ครับ
4: 3637
5: ครับ
4: แล้วเปรียบเทียบหน่อยนะฮะพี่ว่าเมื่อก่อนนี้ใช้ปุ๋ยเคมีกับใช้บุญเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี่เปอร์เซ็นต์การใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันลดเยอะไหมแล้วใช้ปุ๋ยพืชเนี่ยการลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดต่างกันมากไ
5: หมการลดต้นน้ำยางกับมันพอๆกันแต่ว่าข้อมูลตัวนี้คือมันลดจาระอีกเนาะพอเราใช้หุ่นเด็กได้ถึงมันจะไม่ใช่แต่ที่มันจะต่างอะไรคุณใช้ต่างอะไรคุณใช้ได้หุ่น
4: ภาพรวมแล้วการใช้ปุ๋ยพืชเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะดีกว่าลดก็ลดไม่เยอะใช่ไหม
5: ครับเปลือกแค่นิ่มดี
4: เปลือกนิ่มดีแล้วก็สภาพใบเป็นยังไงพี่ใช้ผลพืชแล้วสภาพใบยังดี
5: ใบยังกันเยอะ
4: ใบยังเยอะเขียวดีไหม
5: ครับเขียวดีอ่ะ
4: เขียวไงเขียวใบมันเขียวเป็นไงแบบไหน
5: เขียวเข้ม
4: เขียวเข้มดำใช่ไหมเมื่อก่อนนี้พี่ยังไม่ใช้ผลพืชแต่พี่ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับเป็นปุ๋ยเคมีอยู่นะ
5: ครับ
4: มันแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมียังไงพี่ใช้ผลพืชเนี่ย
5: ซึ่งแตกต่างส่วนจ่ายต่อจ่ายเราได้มาว่าแต่เบียร์เนี่ยมันเติมลดลงมาเลยครับ
4: ต้นทุนลดได้เยอะใช่ไหม
5: ต้นทุนลดมาจากการเติมปันได้เป็นแต่บูแดนมากกว่า
4: แล้วสภาพดินเป็นยังไงพี่การใช้บุญแท้สภาพดินเป็นยังไง
5: แต่ปรับดินคือเกิดไม่เกิดของหญ้าก็เกิดมันหนอกนะมันใช้เดือนมีเยอะดูมาใช
4: ้ดินจะดีขึ้นแล้วก็มีที่ให้เดือนมีไส้เดือนเยอะ
5: ครับดินมันล้วน
4: ดินมันร่วนขึ้นนะต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อก่อนนี่ดินเป็นยังไง
5: อันนู้นดินเราถือยาตำหมอกไม่ตัวท้วนแต่ปอที่ต้องตั้งปีต้องทำบุญก็ได้คุณโยบุญโยบุญเดียวก็อยู่ได้เลย
4: ต้นทุนต่ำมากไม่ใช้บุญพืชเนี่ย
5: จากเบิ้ลเงินจ่ายไปฟันเรา

0: ันเนี่ยเจ็ดปันจากนั้นแหละต่อเราต้องได้เคมีด้วยครับ
1: พี่เอาเพื่อนมาใช้ร่วมกับผสมผสานกับปุ๋ยเคมีถูกไหม
0: ครับครับ
1: เมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยอย่างเดียวต้นทุนก็สูงอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับก็ผมเลี้ยงยาวนี่ดินเสียใช่ไหม
0: ครับ
1: ในเมื่อดินเสียเนี่ยผมถามพี่หน่อยว่าเมื่อก่อนที่พี่ใช้แต่เคมีอย่างเดียวมาเนี่ยสภาพต้นยางพี่มันเป็นยังไงมันแย่ลงไหม
0: แต่ป่าปุ๋ยก็มันแข็งมันไม่ป่องเกิดแต่ว่าป่องป่องเรื่องนี้เมื่อกี้ได้
1: แล้วมาใช้ปุ๋ยมืดเนี่ยต่างกันยังไงพี่ต่างกันดีขึ้นเยอะกว่าไหม
0: ถ้าเราตัดปับรวมกันมันดีว่าต้องเคมีแต่เคมีก็ถึงไม่ได้นะมันต้องใจให้รวมไปสู่กัน
1: ถูกต้องครับเนี่ยเกษตรกรมาเจอผมเหมือนกันที่สวนตังเนี่ยนะผมถามมาพี่ใช้ยังไงบอกเนี่ยซื้อบนพืชไปใช้ร่วมกับเคมีเมื่อก่อนใช้เคมีมาอย่างเดียวเนี่ยอย่างปัญหาของพี่เหมือนกันเหมือนปัญหากับพี่เลยว่าโอ้ดินมันเสียดินมันแข็งเมื่อดินเสียดินแข็งเพื่อมันรากมันไม่เดินรากมันกินหาไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ภาพต้นใบเหลืองโทรมลงนะมาใช้กับพืชร่วมเนี่ยโอ้โหบอกเหมือนส่วนของพี่เลยว่าใบเขียวเปลือกนิ่มยางดีขึ้นปฐินดีขึ้นสภาพดินดีขึ้นใช้แล้วมีขี้ไส้เดือนภาพรวมเป็นยังไงหรือเปล่าครับที่ใช้บนพืช
0: ครับครับครับจำเป็นขนาดนั้น
1: ตอนนี้เชื่อยังว่าพี่ใช้บนพืชมาปีหนึ่งครับสภาพเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
0: มันมีเปลี่ยนเลยครับตอนนี้ได้เห็นผลแล้ว
1: มั่นใจหรือยังใช้บนพืชมาปีหนึ่งมั่นใจกับพืชยัง
0: ครับครับมั่นใจครับ
1: ทุกวันนี้อยากให้เกษตรกรอ่ะเคมีอย่างพี่บอกมันขาดไม่ได้นะแต่พืชไม่ต้องการจำเป็นมากเลยแต่ทุกวันนี้เกษตรกรไปยึดกับเคมีอย่างเดียวใช้เคมีมากเลยมันจำเป็นแล้วจะใช้ระยะยาวไปเนี่ยมีผลเสียต่อระบบดินอยากให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอ่ะหันมาลองใช้ผสมผสานกับปุ๋ยบนพืชดูเคมีไม่จำเป็นต้องใช้มากเลยนะนี่อย่างพี่บอกใช้บนพืชมาร่วมเคมีต้นทุนต่ำโอ้ต้นทุนต่ำผลผลิตก็ดีต่างหากอีกใช่ไหมฮะเห็นเนี่ยเกษตรกรก็ลืมตาอ้าปากได้เงินเหลือใช้สบายใจไม่ต้องไปคำนึงถึงราคาเพื่อผลทางเกษตรว่าออกมาแล้วจะถูกจะแพงนะเราต้องทุนต่ำทำผลิตดีเข้าไว้เราก็เหลือกำไรแล้วฝากหน่อยพี่อยากให้มาลองใช้เพื่อนมาลองใช้เหมือนที่ดูอย่าไปยึดกับเคมีนะ
0: ครับพวกนักเรียนเราจะบอกไปเลยเรียนคนนี้ประมาณนี้จนคือน้ำยางด้วยนะ
1: อ๋อพี่เป็นคนรับซื้อน้ำยางด้วยใช่ไหม
0: ครับครับ
1: อ๋อเป็นคนรับซื้อน้ำยางด้วยนั้นจะบอกชื่อที่อยู่ไอ้ผมไอ้เคพี่เชื่อที่อยู
0: ่เจอต้นป้อนครับ
1: พี่อยู่ที่ไหน
0: อยู่สายข้าวกระบี่ครับอำเภอคลองผมจังหวัดกระบี
1: ่จังหวัดกระบี่ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: อืมแล้วถามนิดนึงก่อนใช้เนี่ยใครแนะนำพี่มา
0: บ่อนี่โบยันยันอยู่ใกล้ที่เขานะครับบ่อนี่บ้านเดิมอยู่แต่ที่เขาอยู่เลยอยู่ก็ไม่แก้วมาได้เพื่อนมาได้เพื่อนนิดนึง
1: หมายความว่าญาติทางอำเภอติดกาวจังหวัดตรังนี่แนะนำพี่ไปลองใช้บนเพื่อนดูนะแต่บ้านที่กระบี่นะตอนนี้มั่นใจกับพืชแล้วปีหนึ่งเนี่ยใช้มาเนี่ยนะ
0: ครับอาจารย์ที่หน้าวันที่ขายไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ครับ
1: วันนี้ตัวพี่แค่นี้นะครับแม่กำลังรับซื้อน้ำยางเป็นพ่อค้ารับซื้อน้ำยางด้วยนะ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณมากพี่วันนี้นะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นคือนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่าต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโซยืนต้นตายต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
3: ผสมผสานกับปุ๋ยเคมีนะคะยิ่งได้ผลดีมากๆแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้เยอะนะคะลดต้นทุนลงไปได้เยอะยิ่งช่วงนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงยิ่งประหยัดมากๆแถมยังช่วยให้ดินดีไม่มีเสียอีกด้วยทำการเกษตรแบบยั่งยืนใช้บุญพืชและคุณจะติดใจอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้20

0: กรไทยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหน

0: คุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนกับบุญพืชจ้า
1: ซุปเปอร์ฮีโร่ของเหล่าชาวนามาแล้ว
2: ปุ๋ยพลังและต้าต้า
1: ใช้แล้วดินดี
2: รับประกันฤดูต่อไปไม่ต้องไถดะตีเทือกได้เลยข้าวหักคอรั่วข้าวเป็นโรคเมล็ดด่างลายข้าวเป็นโรคกาใบแห้งใบไหม้ข้าวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้ช่วยแก้ปัญหานาข้าวดินเสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแป้งทำให้ข้าวไม่กินปุ๋ยแก้ปัญหาได้ข้าวจะแตกก้อใหญ่ข้าวไม่หักคอรั่วข้าวร่วงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยน้ำหนักดีลดการระบาดของหนอนก่อข้าวเพลี้ยใบขาวเพลี้ยกระโดดได้ดีลดการฉีดพ่นสารเคมีได้มากกว่าอย่าลืมปุ๋ยพลังและต้าต้าช่วยแก้ปัญหาในนาข้าวครบวงจรตอบทุกปัญหาเพื่อพี่น้องชาวนาไทยขายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่

0: ลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หวานปุ๋ยทั้งดินและฉีดพ่นทั้งใบด้วยต้าต้ารับรองว่าผลผลิตออกมาซุปเปอร์จัมโบ้สุดยอดนะคะซุปเปอร์จัมโบ้สุดยอดนี่คือผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องจะได้ลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงนะจ๊ะโปรนี้จัดสั้นๆเพราะฉะนั้นรีบไปตุนกันไว้ก่อนได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือปุ๋ยพืชสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคลาสสูตรก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีปุ๋ยพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีต้ากับบิ๊กทวีมีโปรไหมมีจ้าจัดให้ซื้อต้าหรือบิ๊กทวีสูตรไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้2ขวดนะคะคละสูตรก็ได้ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้น

0: เฉลี่ยแล้วโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงไม่ตุนไว้ไม่ได้แล้วทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้ถูกและดีและมีโปรโมชั่นที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะ
1: บุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @@bp2544
0: เอาละค่ะช่วงนี้มีเพลงดีๆมารอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วตื่นลึกเพลงนี้ฝากคุณผู้ฟังกันฝากสายลมจากแต้ศิลาค่ะเอามาฝาก

0: ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินเรื่องซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีรากพืชขยายช่อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
1: ดินดีนะครับมีได้เดือนตั้งแต่ว่ามันดำนี่ครับนี่กี่เดือนมากกว่าเนี่ยร่วนเต็มหมด
2: มันจะมีไส้เดือนดินมันจะร่วนซุยที่ไส้เดือนเต็มหมดเลย
3: บำรุงดินตุยสังเกตพอไส้เดือนครับเยอะขุดที่ไหนมีหั่นอย่างเดียวนี่นะต้องดีครับอุดมสมบูรณ์ดี
4: ดินมันร่วนร่วนซุยมากกว่าเดิมครับร่วนซุยมีไส้เดือนเต็มหมดดินมันนิ่ม
5: ดินดีดินดีค่ะไส้เดือนเยอะ
6: เออดินมันจะโฟมอ่ะไอ้เชื้อเนี่ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆยังก่อนไม่มีไง
0: ดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชบุญพืชโทร0861849000ไลน์แอดบุญพืชแอด bp2544
7: อย่าช้าและอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชจัดโปรเอาใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยชดเชยให้ในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงย้ำกันอีกทีย้ำกันช้าๆชัดๆอีกทีซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กทวีแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะซื้อ10แถม1บวกแล้วก็ตาตาซื้อ2แถม1นะคะก็คือซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีตาตากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะ

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมห่อหญิงวัยรุ่นจะแนะโยนถามชนน่านร่วมเวทีฝ่ายค้านคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านมีชื่อขึ้นเวทีฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นวันที่29สิงหาคมนี้ซึ่งพบว่ามีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอที่คาดว่าจะมีเรื่องคดีหัวสว.ว่าไม่ทราบเรื่องหัวสว.และตนไม่เกี่ยวส่วนที่มีชื่อตนอยู่ในสำนวนกกต.เมื่อถึงเวลาหากต้องไปชี้แจงก็ทำตามกฎหมายส่วนที่มีชื่อนายแพทย์ชนน่านขึ้นเวทีด้วยตนไม่ทราบต้องไปถามนายแพทย์ชนน่านเองส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกรณีนี้พลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยรอผลการตรวจสอบต่อไปพฤทธิ์ถามกกต.สั่งฟ้องสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767 รายใช้เวลา2ปีช้าไปหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนายณพินทร ศรีสัพพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตนได้รับข้อมูลมาว่านายณพินทรได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าไปคุยก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้าจึงอยากถามถึงความชัดเจนในส่วนนี้แต่ผิดหวังที่นายณพินทรไม่มาตอบคำถามด้วยตนเองส่วนการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.

0: ากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาควรสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตัวเลขดังกล่าวไม่ได้มาลอยๆแต่มาจากสรุปของการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.และ DSI มีการสอบพยาน700คนถือเป็นรายชื่อที่ถูกกลั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 1,767 คนตนไม่มั่นใจว่าเพื่อเป็นการลดกระแสสังคมหรือไม่แต่ทุกคนคาดหวังให้กกต.ดำเนินทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยยกตัวอย่างกรณีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่านี้ควรตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครแล้วแต่กกต.ใช้เวลา2ปีกว่าแม้ผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เกิดช้าเกินไปราชินีลายจุดศิลปินญี่ปุ่นยาโยอิคุซามะเสียชีวิตในวัย97ปีสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่ายาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวองการ์ดชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย97ปีเธอคือเจ้าของผลงานลายจุดอันโด่งดังอาทิงานประติมากรรมรูปฟักทองรวมถึงผลงาน Infinity Room งานศิลปะจัดวางแบบห้องกระจกเงาที่สะท้อนแสงไฟและลวดลายซ้ำๆอย่างไร้ขอบเขตซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการของคุซามะกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกศิลปะและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้แก่ผลงานของเธอในกรุงโตเกียวก็ขายหมดเกลี้ยงแทบจะตลอดเวลาผลงานของคุซามะเคยสร้างสถิติมูลค่าสูงที่สุดติดอันดับต้นๆสำหรับศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่โดยในปี2562หนึ่งในภาพวาดของเธอถูกประมูลไปในราคาเกือบ8ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Cut Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

ษัทอสมทจำกัดมหาชนได้มีการจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับสำหรับผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับจากศรัทธาสู่การเสริมพลังใจนะครับซึ่งผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกเนี่ยนะครับจัดสร้างโดยบมจ.สมท.และพันธมิตรครับโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหลายท่านก็จะรู้จักท่านดีสำหรับสมเด็จธงชัยหรือว่าเจ้าคุณธงชัยนะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกรวมไปถึงดร.ยาดากาศยปนันท์นะครับกรรมการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สมท.เป็นประธานฝ่ายคารวาสจัดทำพิธีกันณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครครับโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานของบมจ.สมท.แล้วก็พันธมิตรเข้าร่วมงานสำหรับที่มาของการจัดสร้างในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในภาวะที่ทุกคนต้องเผชิญแรงกดดันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่การออกแบบให้มีความหมายเชื่อมโยงกันกับการดำเนินชีวิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การก้าวให้ทันโลกซะคุณผู้ฟังครับสำหรับความพิเศษของผ้ายันในรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกเนี่ยนะครับจะมีการจัดทำ9แบบ9สีตามแนวคิดเรื่องความเป็นมงคลของเลข9ซึ่งเชื่อมโยงกันกับเทพนพเคราะห์เทวดาทั้ง9ตามคติความเชื่อทางโหราศาสตร์คุณผู้ฟังนะครับเตรียมตัวได้เลยนะคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะครับนี่เลยได้เป็นเจ้าของกันแน่นอนนะครับกับยันต์9สีนะครับที่ทางอสมทจัดทำขึ้นมาเนี่ยมีเป็นแบบเซตเลยนะคุณผู้ฟังเป็นแบบเซตนี่ก็สวยมากเลยนะครับเข้มขลังโดยเจ้าคุณธงชัยคาดว่าเมื่อเปิดให้สั่งจองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับรับรองได้เลยว่าถล่มทลายนะจะพอหรือเปล่าเนี่ยมาถึงดีเจแจ็คเนี่ยนะครับก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับงานนี้ก็ตามข้อมูลกันให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้นำมาฝากบอกคุณผู้ฟังเป็นระยะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นหน้าตาของยันรุ่นดังกล่าวนี้นะครับเข้าไปในหน้าเพจ PR Mcot กันก่อนได้เลยนะครับย้ำชื่อรุ่นของผ้ายันจากเจ้าคุณธงชัยกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันใจนะฮะชื่อเสียงของเจ้าคุณธงชัยนี่ก็ระดับโลกนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนี่ก็นะเกี่ยมตัวได้เลยนะครับเกี่ยมตัวได้เลยเอาไปเลยคุณผู้ฟัง9ผืน9สีไม่ต้องแบบผืนเดียวกันอยู่

0: MCOT Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อ

0: ับมาเนี่ย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์คช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: 965 Modern Life Modern News

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: Modern Life Modern Music 96.5
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089

0: 0999-499-09ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะปฏิเสธย้ายพืชสวนโลกโคราชจากอำเภอคงไปปากช่องไม่เกี่ยวเอื้อกลุ่มทุนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงข้อสังเกตการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้อเสนอเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตามผลการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานแต่โรงแรมเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับงานพืชสวนโลกโดยเฉพาะสำหรับเหตุผลในการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้สภาพัฒน์ศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างพื้นที่อำเภอคงและอำเภอปากช่องผลการศึกษาพบว่าอำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าในหลายด้านขณะที่หากยังจัดงานในพื้นที่เดิมที่อำเภอคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนพื้นที่เดิมในอำเภอคงซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พิจารณาว่าจะสามารถปรับใช้พื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปจังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลังและทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแล้วลรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: โดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาทซึ่งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับทีมวิศวกรสีเขียวลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยอาคารเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านพานุเมตตันรักษารายงานค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟองจันทร์ศิราสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้าเปิดเผยว่าวันนี้ทางทีมชมรมวิศวกรสีเขียวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ตากเชียงรายและน่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดน่านชมรมมดเหนือยังคงลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตลอดสัปดาห์นี้เพื่อร่วมกันตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ระดมช่วยกันตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆทั้งดินทรุดใต้ฐานรากถนนพังทลายโคลนทับถมและอันตรายจากระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรได้ทำการจำแนกระดับความปลอดภัยของอาคารพร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆในแนวทางการซ่อมแซมที่ถูกต้องแก่เจ้าของบ้านโดยตรงทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการรวบรวมส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนในการซ่อมแซมฟื้นฟูตามมาตรฐานโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าอาคารหลายแห่ง ยังคงมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัยผ่านเมตตารักษาสำนักข่าวทางสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
9: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลา MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
6: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

จากบิลกินแล้วก็เพียวพีชนะครับช่วงเวลาของ Modern Life Modern Music ครับผมชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับทักทายไปยังแฟนๆอสมทสงขลา 96.5 ครับอสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับฟังพร้อมๆกันไปข่าวสารสาระรวมไปถึงเพลงเพราะล็อกคลื่นนี้ไว้เลยนะครับฟังกันแบบตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือจากการฟังที่ FM on air กันแล้วเนี่ยนะครับออนไลน์ก็สะดวกสบายนะฮะแค่คุณเข้าไปที่ www.mcot.net หรือว่าจะฟังผ่านทาง mcot connect application ก็ได้

ังอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็อยากนะฮะมีหลากหลายมากมายสำหรับอาหารปักใต้บ้านเรานะครับแต่ละที่แต่ละถิ่นนี่ก็มีของเด็ดของดีนะครับดูข่าวแถวๆที่พัทลุงใช่ไหมคุณผู้ฟังตรงทะเลน้อยเนี่ยเป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติที่จะข้ามมาฝั่งระโนดเห็นแบบเป็นพื้นแดงๆแฉะแบบนั้นนี่คือก็ตกใจเหมือนกันนะว่าโอ้เดี๋ยวนี้เขาทำถนนกันคือภาพจำเราเนี่ยถนนแดงๆแบบนี้มันเคยเห็นเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ไม่ควรจะมาอยู่ในถนนเส้นหลักอย่างนั้นนะครับที่เดี๋ยวนี้ถนนเส้นหลักเวลาเขาทำถนนเนี่ยเขาจะแบบสมมติว่าถ้าเป็น2เลนอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องทำทีละเลนนะเลนหนึ่งก็ยังคงแบบลาดยางกันตามปกติแล้วก็อีกเลนหนึ่งก็ก่อสร้างกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือภาพที่ออกมามันกลายเป็นว่าทั้งเส้นเลยอ่ะมันแบบเขาคือเขาไถออกไถยางมาตอยเก่าออกทั้งเส้นเลยแล้วก็จะมีแต่แบบดินแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถก็ยังวิ่งสัญจรไปมาถ้าไม่มีฝนตกมันก็จะเป็นฝุ่นแต่พอฝนตกหนักลงมามันก็กลายเป็นโคลนแบบเละเทะแล้วก็เห็นแบบสภาพของรถทัวร์ใช่ไหมคุณผู้ฟังรถทัวร์นักเรียนเนี่ยโอ้โหไหลกันไปตามดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถทัวร์ไหลไปเลยนะครับสุดท้ายนี่คือนักเรียนคุณครูก็ต้องลงเดินย่ำโคลนกันไปทุลักทุเลทีเดียวนะครับที่พัทลุงนะคิดว่าจะต้องเร่งในการที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับนะสำหรับเรื่องของการสร้างทางช่วงนี้ดีนะเนี่ยที่แบบไม่มาแถวๆบ้านเราขนาดที่ถ้าเกิดมาแถวสงขลานี่คือแบบคงจัดเต็มกว่านี้นะครับในเรื่องของการโพสต์ต่างๆนานานะขนาดพัทลุงเนี่ยก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับเอาไปดูไก่ทอดกันดีกว่าเย็นแล้วก็อยากจะกินไก่ทอดหัดใหญ่อร่อยจับใจในการเสิร์ฟต้อนรับครม.กันด้วยนะครับเห็นทีม PRประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานี่ไปถ่ายที่ร้านพี่ปลาไก่ไก่ยะไก่ทอดมาพี่ปลาไก่ทอดที่อยู่หลังโรงพยาบาลหัดใหญ่ร้านนี้คืออร่อยจริง อร่อยจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะขึ้นโต๊ะประชุมครม.สัญจรกันด้วยนะครับ31สิงหาคมถึง1กันยายนพี่ปลาไก่ทอดหัดใหญ่ตอนนี้พี่ปลาไม่ขายแล้วนะถามน้องมอสนะที่เป็นเจ้าของร้านบอกว่าพี่ปาพักแล้วตอนนี้ก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยให้มอสขายตอนกลางตอนเย็นเนี่ยให้น้องมอสขายตรงหลังโรงพยาบาลหัดใหญ่แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นน้องบอยเนี่ยก็จะไปขายที่หลังไปรษณีย์หัดใหญ่ตรงนั้นนะครับก็แวะไปทานได้เลยนะรสชาติเขาดีจริงคุณผู้ฟังยาวนานกว่า20ปีแล้วสืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับใส่ใจกันในทุกขั้นตอนไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำของคุณภาพความอร่อยทุก

ินนะครับเริ่มต้นที่15บาทไปจนถึง35บาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดของชิ้นไก่นะครับโรยหอมเจียวร้อนๆกรอบๆแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์อันนี้ฝากไปถึงแฟนๆที่ฟังกันอยู่พัทลุงที่ตรังนะถ้าจะมากินเนี่ยก็ลองเซอร์เวย์ขับรถเซิร์ฟๆกันดูได้นะครับหลังโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับร้านที่แบบว่าคนมุงเยอะๆนั่นแหละร้านนั้น

0: คุณผู้ฟังชอบกินน้ำผึ้งหรือเปล่านะครับน้ำผึ้งแท้ๆเลยนี่แหละนะครับบางคนเนี่ยจะชอบใส่ไปในแบบเครื่องดื่มเลยแทนความหวานจากน้ำตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ารู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นรู้สึกว่ากินแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าการกินน้ำตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นอาหารที่มีมาอย่างยาวนานนะครับมนุษย์เราก็กินกันมาเป็นพันๆปีแล้วว่ารสชาตินี่คือหอมหวานสารประกอบต่อกระบวนการในการผลิตของผึ้งเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายด้วยนะครับก็คือว่าเอามาใช้แทนน้ำตาลได้เลยใส่ในเครื่องดื่มใส่ในอาหารทานกันแบบเป็นล่ำเป็นสันเป็นกิจวัตรเพิ่มพลังงานกันเลยทีเดียวนะครับน้ำผึ้งถือว่าเป็นอาหารเพียงไม่กี่ชนิดในโลกนะครับที่มีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานอย่างน่าอัศจรรย์โดยมีการพบโถน้ำผึ้งในสุสานอียิปต์โบราณมีอายุกว่า 3,000 ปีนะครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสก็ยังคงสภาพดีแล้วก็สามารถนำมาบริโภคได้ด้วยนะครับความมหัศจรรย์นี้ทำให้นักโบราณคดีแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ทึ่งในคุณสมบัติทางธรรมชาติของน้ำผึ้งนะครับส่วนเคล็ดลับความคงทนของน้ำผึ้งนี่เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติหลายประการรวมกันประการแรกก็คือมีปริมาณน้ำที่ต่ำมากแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลสูงซึ่งสภาพแวดล้อมเช่นนี้เนี่ยไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพที่ทำให้อาหารบูดเสียได้นะครับนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตของผึ้งก็ยังมีเอนไซม์พิเศษจากกระเพาะของผึ้งที่เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติผนวกกันกับการกระพือปีกของผึ้งที่ช่วยระเหยความชื้นออกจากน้ำผึ้งจนเกือบหมดสิ้นเลยนะครับแม้ว่าน้ำผึ้งจะมีภาพลักษณ์ที่ว่าแบบเป็นความหวานที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าในทางโภชนาการน้ำผึ้งก็ยังคงจัดว่าเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงครับดังนั้นการที่เราจะได้รับประโยชน์จากน้ำผึ้งก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทานไปในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนนะครับว่าความเหมาะสมเนี่ยก็ต้องรู้กันก่อนว่าคุณสมบัติเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างการช่วยบรรเทาอาการไอแล้วก็อาการระคายคอนะครับเป็นข้อมูลที่บอกว่าช่วยได้เนื่องมาจากว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะมีลักษณะเหนียวก็สามารถจะเคลือบเยื่อบุลำคอช่วยลดภาระการระคายคอที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยลดความถี่ของการไอในช่วงเวลากลางคืนได้ดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับคุณผู้ฟังให้พลังงานแก่ร่างกายอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ำผึ้งจะประกอบไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานระยะสั้นอย่างเช่นว่าผู้ที่ออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากๆแต่ควรต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพบางชนิดนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนี่คือมีการนำน้ำผึ้งบางประเภทเนี่ยมาใช้ในการผลิตมาใช้ในตัวของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับแผลบางชนิดภายใต้การควบคุมมาตรฐานแต่ว่าเราไม่ควรจะนำน้ำผึ้งทั่วไปเอามาทาแผลเองแทนการรักษานะครับแล้วที่สำคัญนี่คืออาจจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแทนน้ำตาลได้ในบางส่วนนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องมีข้อควรเลี่ยงก็คือว่าถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยไม่ควรจะกินน้ำผึ้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำผึ้งนี่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็สามารถที่จะสร้างสารพิษโบทูลินัมเกิดขึ้นได้ในร่างกายแต่แม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อยนะครับแต่ว่าระบบทางเดินอาหารของทารกของเด็กก็ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ทำให้เชื้อชนิดนี้สามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็สร้างสารพิษในลำไส้ได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่โรคบอทูลิซึมในทารกซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบประสาทมากๆเลยส่วนคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องจำกัดปริมาณนะครับคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าเป็นน้ำผึ้งมีประโยชน์เนี่ยก็จะ กินแทนน้ำตาลไปเลยไม่ได้นะครับก็ต้องทานกันแต่น้อยเหมือนกันรวมไปถึงคนที่แพ้น้ำผึ้งหรือว่าเป็นแพ้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผึ้งเนี่ยนะครับบางคนจะแพ้จากพวกเกสรดอกไม้ตกค้างต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีผื่นคันบวมบริเวณริมฝีปากหรือว่าใบหน้าหายใจลำบากหรือจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับถ้ามีอาการแบบนี้หรือว่าหายใจติดขัดต้องรีบไปรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักควบคุมการกินน้ำตาลอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่ในปริมาณที่มากเกินไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเอาแบบว่าพอให้รู้ถึงความหวานก็น่าจะเพียงพอกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังสรุปเลยนะน้ำผึ้งอาจจะเป็นทางเลือกของความหวานจากธรรมชาติแล้วก็มีสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ากลุ่มคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีผู้ป่วยเบาหวานครับผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งแล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลนะครับกินอย่างเหมาะสมคำนึงถึงสุขภาพของแต่ละคนแล้วก็จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บต่างๆได้เป็นอย่างดียังไงต้องกินแบบระมัดระวังตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เดียวแล้วก็ตามกันต่อสำหรับเพลงเพราะนะ
1: MCOT Radio Modern Life Modern Music
2: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบแล้วพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
3: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบ

0: ประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แต่ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: นำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มจากทำความเข้าใจรูปแบบของผงเกลือแร่
1: ในปัจจุบันประเทศไทยที่เรานิยมใช้เป็นผงเกลือแร่เอาไว้ผสมน้ำในตลาดไทยเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบที่1เป็นแบบที่เป็นยามีเลขทะเบียนยาอย่างชัดเจนซื้อได้ในร้านยากับอีกแบบนึงเขาอาจจะเรียกว่าผงเกลือแร่สำหรับคนสูญเสียเหงื่อเนื่องจากการออกกำลังกายซึ่งแบบนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของอาหาร
0: รูปแบบของเกลือแร่มีความสำคัญต้องซื้อให้ถูกประเภท
1: ไม่ใช่ว่าใช้แบบไหนก็ได้ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยไม่ว่าท้องร่วงท้องเสียหรืออาเจียนเนี่ยเราควรจะใช้ผงเกลือแร่ ORS ที่เป็นยาสิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่ต่างๆต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันจะมีการคำนวณปริมาณอย่างชัดเจนในขณะที่สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือผงเกลือแร่ทั่วไปอัตราส่วนของน้ำตาลแล้วก็ของเกลือแร่เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย
0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือปริมาณน้ำที่กำหนดให้ผสมกับผงเกลือแร
1: ่อ่านฉลากที่ซองเป็นสำคัญในประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายขนาดของผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์1ซองผสมน้ำ150มลบางชนิดอาจจะให้ผสมน้ำ250มลน้ำ1แก้วหรือผสมน้ำประมาณ1ขวด750มล
0: ถ้าเราผสมผงเกลือแร่กับน้ำผิดจากปริมาณที่ระบุไว้หรือดื่มเกลือแร่ผิดประเภทจะอันตรายยังไงครับ
1: ถ้าเราเกิดผสมผิดเอาขนาดซองใหญ่ไปผสมในน้ำปริมาณน้อยมันทำให้ปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่เนี่ยมันเข้มข้นเกินไปมันจะไปดึงน้ำออกจากลำไส้ทำให้อาการท้องเสียแย่ขึ้นอีกถ้าเกิดเราไปใช้เกลือแร่ที่ใช้ในผู้เสียเหงื่อออกกำลังกายปริมาณเกลือแร่และน้ำตาลไม่เหมาะสมบางครั้งเนี่ยปริมาณน้ำตาลบางส่วนน้ำตาลก็จะเยอะมากทำให้อาการท้องเสียเนี่ยจะแย่ลงได้จะต้องเลือกซื้อแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องจากที่ฉลากระบุ
0: แล้วโดยทั่วไปเราควรดื่มน้ำผสมเกลือแร่ในปริมาณเท่าไหร่เมื่อท้องเสียครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราถ่ายในปริมาณประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะซัพพอร์ตตัวน้ำและเครื่องดื่ม ORS ไปให้อยู่ในปริมาณที่คล้ายๆที่ร่างกายเราเสียไปครับค่อยๆจิบนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อผสมเสร็จแล้วอ่ะพอเราเก็บทิ้งไว้เชื้อโรคมีโอกาสขึ้นสารน้ำที่เราผสมไว้ได้เพราะนั้นโดยทั่วไปถ้ากินไม่หมดสัก24ชั่วโมงเราก็ทิ้งไป
0: และแบบนี้เราจะต้องซื้อผงเกลือแร่ยังไงให้ถูกต้องครับ
1: บอกเภสัชกรเลยว่าท้องเสียหรือคลื่นไส้หรือว่ามีผู้ป่วยอาเจียนต้องการซื้อผงเกลือแร่ ORS ผมมั่นใจว่าโดยทั่วไปเภสัชกรในร้านยาจะถามก่อนเลยว่าเอาไปทำอะไรใครเป็นอะไรเขาจะได้จัดหาให้ถูกต้อง
0: และจริงๆเกลือแร่แก้ท้องเสียมันไปแก้ท้องเสียยังไงครับ
1: ผง ORS ไม่ใช่ไปแก้หรือรักษาการท้องเสียโดยตรงแต่เป็นกระบวนการเราชดเชยสารน้ำที่เราสูญเสียไปกับการถ่ายส่วนจะรับประทานยาตัวอื่นไหมขึ้นกับแต่ละกรณีเช่นปัจจุบันอาจจะมีการใช้ยาถ่านหรือเป็นยาตัวอื่นที่ทำหน้าที่ไปดูดซับเอาพวกสารพิษออกไปกับอุจจาระอันนี้ก็เป็นยาตัวหนึ่งที่ช่วย
0: มีคนกลุ่มไหนบ้างที่ควรระมัดระวังหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มเกลือแร่ล่ะครับ
1: ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ป่วยที่มีการจำกัดปริมาณเกลือจำกัดโซเดียมก่อนที่จะใช้คงต้องปรึกษาแพทย์
0: ถ้าเราดื่มเป็นน้ำอัดลมผสมเกลือแบบนี้ช่วยทดแทนได้ไหมครับ
1: นั่นปัญหาหนึ่งคือน้ำอัดลมเนี่ยสูตรปกตินะสิ่งที่เราจะได้คือน้ำตาลเยอะมากพอดื่มเข้าไปก็อาจจะทำให้ท้องเสียมากขึ้นใส่เกลือก็ไม่รู้ใส่ไปปริมาณเท่าไหร่แล้วเกลือจริงๆเกลือแร่ที่เราต้องการเนี่ยมีทั้งโซเดียมมีทั้งโพแทสเซียมมีคลอไรด์มีซิเตตซึ่งในเกลือที่เราใช้ที่บ้านเป็นเกลือแกงก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์เป็นหลักมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เขากำลังเจ็บป่วยจริงจังแนะนำว่าใช้ผงเกลือแร่ที่เป็นยาดีกว่า
0: แล้วเกลือแร่ ORS กับ ORT มันต่างกันยังไงครับ
1: ผงเกลือแร่ที่เรียกกันทั่วโลกก็คือ ORS ภาษาไทยก็จะใช้คำศัพท์เลยว่าผง ORS ชื่อมาจากว่า Oral Rehydration Salt ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ทดแทนน้ำและเกลือแร่หลังจากที่ชงใช้เรียบร้อยแล้วส่วน ORT แปลว่า Oral Rehydration Therapy มันก็คือกระบวนการรักษาด้วยผง ORS เนี่ยนะครับ
0: ดังนั้นในทางวิชาการจึงไม่มีผง ORT เพราะ ORT เป็นเพียงคำเรียกวิธีการรักษาแต่บางครั้งก็พบว่าคำว่า ORT ถูกใช้เรียกผงเกลือแร่สำหรับคนออกกำลังกายอาจารย์ยังมีข้อย้ำเตือนในการดื่มเกลือแร่อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์ไว้แบบนี้ครับ
1: สิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่เพราะนั้นก็อ่านฉลากนิดนึงว่าอันนี้สำหรับผู้ป่วยท้องเสียหรือสำหรับคนออกกำลังกายถ้าไปซื้อที่ร้านยานะครับเภสัชกรจะให้คำแนะนำหรือถ้ามีข้อสงสัยให้ถามวิธีการใช้อย่างชัดเจนจากเภสัชกรครับ
0: กินเกลือแร่จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเลือกให้ถูกชนิดผสมให้ถูกสัดส่วนและใช้อย่างถูกข้อบ่งใช้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: 96.5 Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วย

ด้วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปป้าช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5 You're listening to MCOT Modern Life Modern Music New Release

0: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้พบกันพระสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้พี่ไพศาลเห็นคลิปภาพที่เนปาลไหมครับที่ออกมาวันสองวันเนี้ยนะครับโอ้โหยิ่งหลังๆมาเนี่ยมีภาพหลายมุมความเสียหายหลายด้านออกมาให้เห็นครับตอนนี้ตัวเลขที่สูญหายไม่ใช่หลักร้อยแล้วนะครับขึ้นไป 1,500 จะ 2,000 อยู่แล้วครับ
4: คือผมว่าภาพที่ดูรุนแรงที่สุดก็คือเมื่อไอ้โคลนพวกดินโคลนที่มาพร้อมกับน้ำเนี่ยมันถล่มไอ้ด่านจี้หลงนะ
3: ครับ
4: เรียกด่านจี้หลงก็นั้นอันนั้นอ่ะเห็นเลยว่าคนเต็มไปหมดเลย
3: ครับ
4: รถจอดกันแน่นด่านเลย
3: ครับ
4: นะครับ
3: คนจะมี
4: ในขณะนี้ก็ยังไม่พบก็ต้องระบุว่าสาบศูนย
3: ์ครับ
4: ก็เป็นจำนวนหลักพันนะที่จริงก็ระบุ
3: ครับ
4: แล้วก็ปรากฏว่าคนที่เผยแพร่แล้วก็เซฟภาพเอาไว้ก็พอจะมีภาพแต่ว่าทางการจีนเนี่ยเขาไล่ลบหมดเลย
3: ครับ
4: เขาไล่ลบหมดเลยแล้วก็อีกหลายๆจุดของจีนเนี่ยก็ไล่ลบหมด
3: ครับ
4: ทางรัฐบาลก็เขาก็คือถ้าจะมีภาพมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพทางฝั่งเนปาล
3: ครับ
4: ทางฝั่งทิเบตซึ่งอยู่ต้นน้ำแล้วก็อยู่ภายใต้เขตปกครองของจีนเนี่ยอันนี้ไม่จะไม่มีภาพความคืบหน้า
3: ปิดข่าวเลยประมาณนั้นมันส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วก็โอ้โหตอนนี้มันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกครับว่าใครสูญหายบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ชาติไหนบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนกระทรวงต่างประเทศของไทยเราเองวันนี้ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าไม่มีคนไทยสูญหายหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าโอ้โหหลายชาติเหลือเกินพี่ไพศาลที่เดินทางท่องเที่ยวบนพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
4: คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าจะไปที่คือส่วนใหญ่ตรงนั้นน่ะที่เขาจะไปกันก็คือไปเขาไก่ลาด
3: ครับ
4: นะจุดที่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญก
3: ็
4: จะไปกัน
3: ครับ
4: ซึ่งอยู่ทางฝั่งของประเทศจีน
3: ครับ
4: นะก็คืออยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต
3: ครับ
4: ถ้าสมมุติว่าคนไทยจะไปที่นี่เนี่ยเพื่อไปเดินรอบเขาไกร่าแต่นะ
3: ครับ
4: เห็นว่าจะใช้เวลาถ้าร่างกายอย่างผมนี่ก็สักอาทิตย์นึง
3: ครับ
4: ไม่รู้จะอยู่ไหวป่ะ
3: ครับ
4: แต่ท่านหนุ่มสาวก็เห็นว่าสัก2วัน3วัน
3: อ่าฮะ
4: เขาจะต้องไปเดินรอบเขาไกร่ากันเนี่ยนะ เขาจะเข้าทางจีน
3: ครับ
4: มันก็ไม่ต้องไปที่ดงดาตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ต้องไปเจออะไรพวกที่จะเป็นอันตราย
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าคุณมาจากอินเดียคุณมาจากเนปาลคุณจะต้องมาข้ามที่ด่านจ
3: ี
4: ้หลงแล้วก็เข้าไปในทิเบตเพื่อที่จะไปที่เขาไก่ล่าต่อเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3: ครับ
4: ซึ่งผ่านจากเนปาลแล้วเข้าจีน
3: ครับ
4: หรืออินเดียที่เข้าเนปาลแล้วไปเข้าจีนตรงเนี้ย
3: ครับ
4: เสียชีวิตแล้วสูญหายเยอะ
3: โอ้ก็ภาพออกมาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะพี่เพศาลไอ้ตรงริมแม่น้ำนะฮะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวก็เดินกันเต็มถนนเนี่ยนะครับข้างๆใกล้แม่น้ำเนี่ยจะเป็นลานจอดรถบัสที่มีรถบัสจอด 20-30 คันนะครับแล้วมหามันมาเนี่ยคงจะเสียงดังมากเพราะทุกคนบนถนนวิ่งหมดเลยพี่เพศาลตัวเล็กนิดเดียวนะฮะพอน้ำมาถึงเนี่ยนะครับมันกลืนมิดหมดเลยในพื้นที่นั้นนะฮะรถบัสที่ว่าคันใหญ่ๆ 20-30 คันนะครับปลิวเป็นนุ่นเลยครับแล้วก็คาดว่าคนที่บนถนนกำลังวิ่งเนี่ยมันคงจะเอาชีวิตรอดยากอะครับกวาดไปหมดเลยฮะเพราะว่าโอ้ลงมาทีหนึ่ง
4: ความรุนแรงที่สุดจะอยู่ในเขตทิเบตนะ
3: ครับ
4: เพราะมันยังเป็นพื้นที่ที่สูงชันแล้วก็เป็นต้นน้ำ
3: ลาดชันด้วยฮะใช่ครับ
4: ลาดชันลองลงมาก็พอผ่านเนปาลแล้วมันก็ยังชันแต่ระดับความชันจะเริ่มลดลง
3: ครับ
4: แล้วก็พอไกลไปเนี่ยมันก็จะเริ่มอย่างมากที่สุดก็คือปริมาณน้ำมันมากมันก็จะแผ่ไปท่วมสองข้างริมน้ำความเสียหายก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ไปถึงอินเดียนี่ก็มีผลกระทบบ้างดินโคลนแบบอำเภอปูอะไรเงี้ยระดับอำเภอปู
3: ครับ
4: ก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลง
3: อ
4: ันนี้คือถ้าน้ำมันถึงพื้นราบมันก็ลดความเร็วและแรงลงนะ
3: ครับเพราะว่า
4: ที่เบสเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหหนักมาก
3: ภาพมุมสูงที่ออกมานะครับพี่เพศาลตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำก็กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะฮะแต่เศษซากความเสียหายอาคารสูง3ชั้น4ชั้นน่ะมันคือเหมือนกับไปจุ่มโคลนมาพี่เพศาลทั้งอาคารฮะโคลนอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนอะไรเต็มไปหมดแล้วก็แสดงว่าตอนมันมาเนี่ยมันมิดทั่วอาคารไปทั้งหมดนะครับ
4: ครับคราวนี้ถ้าใครเคยไปที่นี่เนี่ยหรือว่าเคยดูในสารคดีท่องเที่ยวนะ
3: ครับ
4: ก็จะเห็นสภาพภูมิประเทศว่ามันจะมีแม่น้ำเนี่ยอยู่ตรงหุบเขาเลย
3: ครับ
4: มันจะเป็นรูปตัว V นะ
3: ครับ
4: แล้วน้ำมันจะลงอับจู่ในจุดต่ำสุดเนี่ยแล้วมันก็จากสูงมาลงมาต่ำนะเข้าใจว่าปลายน้ำมันจะไปเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรในอินเดียเยอะแยะ
3: ครับ
4: นะคราวนี้ที่มันมีปัญหา เกิดถล่มครั้งเนี้ย
3: ครับ
4: คือใครเคยขึ้นไปดูเนี่ยที่จะไปเขาไกลาดเนี่ยจะเห็นว่าบนนั้นเนี่ยบนเขาเนี่ยมันจะมีทะเลสาบใหญ่ๆอยู
3: ่ครับ
4: หลายแห่ง
3: ครับ
4: ใช่ไหมฮะแล้วไอ้ทะเลสาบเนี่ยมันก็ไหลลินลงไอ้พวกลำธารเหล่านี้น้ำจากทะเลสาบเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมันเป็นทะเลสาบที่กักเก็บน้ำ นะฮะละลายมันก็จะมาเก็บอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะมีช่องที่ปล่อยลงไอ้ที่เป็นในแม่น้ำ
3: ครับ
4: แล้วน้ำก็จะไหลต่อเนื่องมาเพราะมันมีน้ำจากทะเลสาบมันไม่ใช่ทะเลสาบเดียวเข้าใจว่า 2-3 ทะเลสาบใหญ่ๆนะ
3: ครับ
4: ทะเลสาบมันใหญ่ๆเลยนะแต่คนที่เขาบอกว่าไอ้ที่มันเกิดแบบถล่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้ข้อสันนิษฐานเนี่ยเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละ
3: ครับ
4: เขาบอกว่ามันมีไอ้ธารน้ำแข็งแบบมหึมาเลยนะมันไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ย
3: ทำให้มัน
4: ละลาย แล้วมันถลายลงมา
3: ครับ
4: มันถลายลงมาแล้วมันลงมาแบบขนาดใหญ่มาก
3: โครมใหญ่ฮะใช่ครับ
4: ลงมาในทะเลสาบอ่ะ
3: ครับ
4: แล้วมันก็ทำให้เกิดสภาพเหมือนกับสึนามิอ่ะ
3: ครับใช่ฮะ
4: คือมันน้ำมันก็จะกระฉอกใหญ่มากเลยแล้วมันจะล้นไอ้ทะเลสาบปูมลงมาแบบลงมาในลำธารในแบบที่ปกติแล้วมันไหลลินมามันก็เอื่อยๆมันก็สวยงามดีนะ
3: ครับ
4: ไอ้นี่มันมาแบบตูมเลยเขาบอกมันเกิดจากไอ้กาเซียขนาดมหึมาเลยมันแบบเลื่อนแล้วถล่มลงมาในไอ้ทะเลสาบเลยเนี่ยเขาบอกอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุใหญ
3: ่ครับ
4: จากปีนี้ที
3: ่โลกมัน
4: ร้อนขึ้นทุกปีแล้วปีนี้มันร้อนมาก
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ทานน้ำแข็งเนี่ยเขาบอกมันละลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่า
3: ก็ดูจากภาพนะพี่ไพศาลที่พี่ไพศาลพูดถึงเรื่องของบนยอดเขาแล้วก็มีเรื่องของทะเลสาบเนี่ยนะถ้าไปดูภาพมุมสูงนะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยฮะมันก็คือตอนหุบเขาที่มันมาชิดกันน่ะแล้วมันก็จะมีแอ่งอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็เป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติอะครับแล้วมันก็มีหิมะอยู่โดยรอบฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าปัญหาของโลกร้อนเนี่ยพอมันกระฉกลงมามันคือกระฉกออกมาเป็นสึนามิอะครับ
4: มันกระฉกนั่นแหละเพราะลงมาตูมก็เราเคยเห็นในที่แบบที่ดูในสารคดีอะ
3: ครับ
4: ที่ไอ้ทานน้ำแข็งมันถล่มเห็นไหม
3: ครับใช่ครับ
4: เรือไปจอดใกล้ๆเนี่ย
3: ต้องรีบต้องใช่ครับใช่ครับ
4: พอเฮอต้องบินหนีกันเลยเพราะมันลงมาแล้วมันเกิดขึ้นใหญ่มากอะ
3: แล้วความสูงชันของภูเขา
4: อะใหญ่ๆใช่ไหม
3: ความสูงชันของภูเขามันทำให้อัตราเร่งมันเร็วกว่าเดิมอีกนะฮะถามว่าชาวบ้านเห็นไหมนะไอตอนที่มันผ่านโค้งมาแล้วก็จะลงสู่เมืองอะพี่ไพศาลที่เห็นภาพแรกเลยลงสู่เมืองนะครับชาวบ้านตัวเล็กๆวิ่งหนีวิ่งไม่ทันเลยครับเพราะว่ามวลที่มันลงมามันมากมายมหาศาลจนมันกลืนทั้งเมืองไปหมดเลยอะครับ
4: ไอ้คนที่อยู่สูงหน่อยก็ขึ้นไ
3: ปให้
4: พ้นก็พอรอด
3: ครับ
4: ไอ้คนที่อยู่ติดน้ำกว่าจะวิ่งไม่รอด
3: ไม่ทันนะฮะใช่ครับเพราะว่าระดับความสูง30เมตร40เมตรอะครับประมาณนี้เพราะว่าตึกสูงเนี่ย5ชั้น6ชั้น10ชั้นเนี่ยมันยังมิดหลังคาคิดดูสิครับความสูงของมันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตัวเลขนะครับพี่ไพศาลเอาเสียชีวิตนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับที่เนปาลเนี่ยเพราะที่จีนเรายังไม่ทราบผลนะครับเพราะว่าเขายัง
4: เขาปิดอยู
3: ่ดูแลเรื่องของสื่ออยู่เนี่ยนะครับก็ที่เนปาลเนี่ยนะครับเสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย162คนนะครับแต่ว่าผู้สูญหายตัวเนี้ยยอดมันพุ่งไป 1,500 คนไปแล้วครับ
4: ก็สูญหายก็น่ากลัว
3: ครับ
4: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: แต่ไม่มีคนไทยเลยนะ
3: ไม่มีคนไทยครับเพราะว่า
4: ทางปกติคนไทยก็คือนักท่องเที่ยวกับผู้แสวงบุญเนี่ย
3: ครับ
4: คนไทยก็แสวงบุญก็มีบ้างแต่ไม่มากแต่ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยว
3: ครับ
4: คนไทยไปท่องเที่ยวนะฝรั่งก็ไปท่องเที่ยว
3: ครับ
4: เพราะว่าไอการเดินรอบเขาไกลาดเนี่ยมันก็เป็นการ tracking อย่างหนึ่งแต่มันเป็นหนามันหนาวนะ
3: ครับบนยอด
4: มีแต่หิมะผมดูสารคดีมันหนาว
3: ครับ
4: มันหนาวแล้วมันต้องถ้าสุขภาพไม่ดีมันต้องเตรียมไอออกซิเจนไปอ่ะเดินไปแล้วก็ต้องสูบออกซิเจน
3: ครับ
4: เสร็จแล้วตลอดเส้นทางเดินเนี่ยก็จะเจอคนที่เบรกคนที่เบรกที่เขาศรัทธาเนี่ย
3: ครับ
4: เขาจะไหว้แบบ
3: โอ้กราบราบฮะนอนกับพื้นเลยใช่ไหม
4: เขาเรียกอะไรนะของเราเบญจางคประดิษฐ์ของเขาเป็นอะไรนะข้อ8อันอะ8อย่างอะหน้าผากข้อศอกมือหัวเข่าปลายเท้าอะไรนะ

0: เนี่ยเขาจะกราบแล้วก็9ไป19แล้วก็กราบ
1: กราบ
0: เนี่ยไปตลอดทาง
1: แล้วกว่าจะถึงอ่ะคิดดูสิครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าเป็นเดือนๆน่ะ
1: กว่าจะ
0: เวียนรอบเขาพระสุเมรุได้
1: เขาบอกว่าเป็นการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ
0: ์อัสดางอัสดางคประดิษฐ์8ใช่มั้ยอัสดางนี่8
1: ใช่ครับ8ตำแหน่งฮะองค์คาพยพ8หน้าผากฝ่ามือทั้ง2หน้าอกเข่าทั้ง2ปลายเท้าทั้ง2จรดพื้นครับมีความหมายเป็นการอุทิศตนและแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยในพุทธศาสนิกนิกายวัชรยานครับ
0: ก็คือพวกพุทธวัชรยานเนี่ยแบบที่พวกทิเบตเนี่ยเขาก็จะถือว่าเขาไกรลาดนี่ก็เป็นสวรรค์ของพวกเขาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตอนไปก็จะไปก็ได้บุญยิ่งไปอัสดางคประดิษฐ์อย่างเงี้ยจะได้บุญมาก
1: ครับ
0: ส่วนคนอินเดียคนเนปาลที่นับถืออินดูเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ถือว่าเขาไกรลาดคือที่สถิตของพระอิศวรใช่ไหมตอนนี้คนพุทธเถรวาทของเรา
1: อ๋อเวลาน้ำที่ลงมาจากต้นแม่น้ำมาถึงคงคาก็เลยเป็นกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ
0: ์เพราะว่ามาจากเขาไกรลาดนี
1: ่ครับครับ
0: ต้นน้ำมาจากเขาไกรลาดเขาที่เกาะธรรมชาติจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วความเชื่อก็มาส่วนพุทธเนี่ยเราถือว่าเขาไกรลาดเนี่ยชื่อที่เรียกว่าเขาไกรลาดเนี่ยเราเรียกว่าเขาพระสุเมรุบนยอดของเขาไกรลาดหรือเขาพระสุเมรุเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นที่สถิตของสวรรค์ชั้นดาวดึง
1: ฮะ
0: ซึ่งมีพระอินทร์เป็นประมุข
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคติความเชื่อที่เราก็ให้ความเคารพในเขาไกรลาดที่เราเรียกเขาพระสุเมรุอยู่เช่นกัน
1: ผมดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับ อยุธยาพี่ไพศาลแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแต่งเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเรา
0: ครับ
1: ตั้งแต่รองเท้านะครับตั้งแต่เครื่องทรงนะฮะที่ไอ้ตรงหัวไหล่มันจะมีงอนๆขึ้นไปฮะแล้วก็ชนาที่สวมฮะนี่คือจำลองเขาไกรลาดอ่ะพี่ไพศาล
0: เขาพระสุเมรุ
1: ใช่เขาพระสุเมรุนะครับใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมว่าก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนที่เขาเชื่อในคติของศาสนาเขาก็คงจะมีการอธิบายในหลักศาสนาฮินดูจะบอกว่าพระศิวะท่านกลิ้ว
1: ครับ
0: ของเราก็พระอินทร์ก็อาจจะไม่พอใจพฤติกรรมของมนุษย์ช่วงหลังๆนี่หรือเปล่
1: า
0: เพราะติดพูดตรงๆมันก็เป็นกาเซียหรือเป็นทานน้ำแข็งจากเขานี่แหละเทือกเขาของเขาไกรลาดแล้วก็บริวารนี่แหละ
1: หลักวิทยาศาสตร์นะพี่ไอ้
0: ที่มันถล่มลงมา
1: หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้ก็มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะอาจารย์สนธิคชวัตรได้ออกมาอธิบายด้วยนะครับกรณีนี้นะฮะมองอย่างเดียวเลยนะครับโลกร้อนฮะก็เลยทำให้เกิดสึนามิบนภูเขาครับเกิดอุทกภัยน้ำหลากอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยมันคือสึนามิแต่ว่าความชันความสูงมันทำให้อัตราการเร่งแล้วก็ความแรงมันเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลครับสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอาจารย์สนธิบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักนะครับแต่เกิดจากปัจจัยทางธรณีวิทยาและก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับแผ่นดินไหวทาน้ำแข็งถล่มนะฮะผู้เชี่ยวชาญและก็หน่วยงานทางธรณีวิทยาบอกว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่ประมาณสัก 4.4 ถึง 5.2 ครับส่งผลให้ส่วนล่างของทาน้ำแข็งซึ่งมีขนาดมหึมาบนเทือกเขาเนี่ยนะครับมันแตกตัวแล้วก็ถล่มลงมาอย่างรุนแรงทำให้ก้อนน้ำแข็งแล้วก็หินมหาศาลตกลงสู่ก้นหุบเขาแล้วก็ลงในแม่น้ำเลนโดโคลานะฮะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักบริเวณชายแดนเนปาลที่เบตจนเกิดโคลนถล่มทับที่ท่าเรือจีหลงนะฮะฝั่งที่เบตแล้วก็เกิดการกระตุ้นให้เกิดมวลน้ำป่าไหลหลากซัดเข้าทั่วหมู่บ้านครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากแผ่นดินมันสะเทือนแล้วเนี่ยนะครับภาวะโลกร้อนครับพี่ไพศาลครับเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทานน้ำแข็งที่มันหนาหนาแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมในอดีตเนี่ยตอนนี้มันไม่แข็งแล้วนะฮะมันเริ่มเปราะมันเริ่มบางมันเริ่มเสี่ยงต่อภัยพิบัติฉับพลันและลักษณะเช่นนี้ครับพอแผ่นดินไหวเขย่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมันพร้อมจะเลื่อนลงมาเลยพี่ไพศาลนี่ฮะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขาอธิบายเอาไว้ครับ
0: ครับ น่าตกใจมาก
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันมีปรากฏการณ์แบบเนี้ยอนาคตมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเพราะว่าโลกเรามันร้อนไม่หยุด
0: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะฉะนั้นทีแรกผมก็คิดว่าผมคงสิ้นอายุไขไปแล้วมั้งกว่าจะได้เห็นในวิกฤตโอ้โหที่ไหนได้เอาตั้งแต่ผมยังอยู่นี่แหละ
1: อัตรามันเร่งเร็วมากครับพี่เวสานครับเพราะว่าอย่างเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยเราคาดการณ์ว่าตั้งแต่ปีไหนอะฮะว่าน้ำทะเลมันจะอุ่นขึ้นอีก 1.5 องศายังไม่ถึงไอ้ที่คาดการณ์เลยฮะตอนนี้มันถึงแล้วอะครับก็แสดงว่าอัตราเร่งมันนอกเหนือจากโลกร้อนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเดือดไปแล้วครับ
0: ครับใช่
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะพักกันครู่นึงครับ
0: ครับ
2: มีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการ22นาทีครับพี่พิสารครับนี่มีตัวเลขมาล่าสุดนะพี่พิสารจากทางโฆษกคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลฮะพูดถึงตัวเลขผู้สูญหายครับที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะเขาพบว่าตอนนี้นะฮะมีชาวอินเดียตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอสูญหายไป133คนครับ
6: อันนี้ส่วนใหญ่มาแสวงบุญ
5: มาแสวงบุญที่เขาไกรลาดครับในฝั่งของทิเบตแล้วก็มีชาวอเมริกันสูญหายไป47คนออสเตรเลีย34คนอังกฤษ33คนชาวแคนาดาอีก24คน
6: ถ้าฝรั่งนี่มาท่องเที่ยว
5: ครับ
6: พวกนี้แถบนี้ไม่ใช่ปีนเขาส่วนใหญ่มาแทร็กกิ้งเดินเดินบนภูเขาอะ
5: ครับครับ
6: ก็ส่วนนักท่องเที่ยวเยอะนะ
5: ครับก็ในส่วนของเราอะก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะไปแถวๆนี้เนี่ยญาติมิตรอาจจะกังวลแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าระบบสื่อสารมันล่มอะพี่ไพศาลทางกระทรวงการต่างประเทศเขาเช็คแล้วนะครับว่านะฮะไม่มีผลกระทบกับคนไทยนะฮะที่อยู่ในเนปาลนะครับแม้ว่ามีชาวต่างชาติสูญหายจำนวนมากนะครับขณะนี้มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับแต่หากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือครับก็สามารถแจ้งไปที่สถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีเลยนะครับ24ชั่วโมงเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับแต่ว่าตอนนี้ทางคุณอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะฮะออกมายืนยันว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบครับ
6: ครับมาดูทางบ้านเราบ้าง
5: ครับ
6: บ้านเราเรื่องหัวสวเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะมีการจัดเวทีใหญ่วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: วันเสาร์ที่29
5: ก็เดิมเขาจะจัดที่โรงแรมภูแมนนะครับ
6: ก็ผมเห็นแล้วมันก็มี2ประเด็นนะ
5: ครับ
6: เรื่องจัดที่โรงแรมภูแมนผมก็นึกแล้วว่ายังไงมันต้องมีปัญหา มันก็เป็นไปตามที่คาดจริงๆ
5: นายกอุตสาห์กล่าวขอบคุณเลยเนี่ยผมรู้จักเขาสนิทกับเจ้าของโรงแรมดีเจ้าของ King Power ใช่มั้ยโอ้ขอบคุณมากนะที่ไปอุดหนุนเขาอะ
6: ก็อาจจะเป็นเพราะนายกขอบคุณเนี่ยเขาเลยเฮ้ยอะไรดูหน่อยอ้าวใช่ไหม
5: ครับ
6: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ภูแมนเนี่ยเขาไม่รู้หรอก
5: ครับ
6: ว่าฝ่ายค้านจะไปจัดกิจกรรม
5: ครับ
6: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นงานของผู้นำฝ่ายค้าน
5: ครับ
6: เขาก็มอบให้ทางเลขารัฐสภาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ของเลขาสำนักเลขา
5: เป็นคนประสาน
6: รัฐสภาเป็นคนไปประสานก็คือพูดง่ายๆว่าก็จัดเป็นงานของ
5: ผู้นำฝ่ายค้าน
6: ผู้นำฝ่ายค้าน
5: อ่
6: ะพ
5: ู
6: ดง่ายๆกันน่ะ
5: ครับ
6: มันก็มีงบมีอะไรอยู
5: ่ครับ
6: เขาคงไม่รู้งานอะไร
5: เอาเวลาเขาตอบจดหมายมาขอปฏิเสธ
6: โอ้ยเขาจะมาถล่มคุณอนุทินเนี่ยได้ยังไง
5: คร
6: ับ มีเดี๋ยวไปกระทบคุยงคุยใหญ่อะไรเข้า
5: เออ
6: ลูกค้าหลัก
5: พี่ไพศาลเขา มาทานข้าวกันทุกศุกร์เสาร์เหรอฮะที่โรงแรมนี้ครับ
6: ทั้งประชุมทั้งทานข้าวทั้งอะไร
5: ค่อนข้างบ่อยบ่อยทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับ
6: เผลอๆก็มาพักมาไม่ใช่ทานข้าวอยู่เดียวนอนพักด้วยเพราะท่านจะอยู่ต่างจังหวัดไงก็ต้องมีโรงแรมพักใช่ไหม
5: ครับ
6: ก
5: ็เลือกอยู่กลาง
6: คุณแม่นี่ก็น่าจะเป็นโรงแรมหนึ่งที่เพราะมันนัดเจอสะดวกอ่ะใครๆก็ไปรวมอยู่นั่น
5: ครับ
6: กูทินเขาก็ไม่ปิดบังเนี่ยเขาบอกไปกับทุกวัน
5: ก็เขาทางนายกบอกว่าก็สนิทเป็น
6: ผู้ใหญ่ถ้าไม่ติดภารกิจก็มาทุกวันอังคาร
5: ก
6: ็คือวันประชุมครม.วันประชุมส.ส.นั่นแหละ
5: อ๋อถึงว่าทำไมพอเวลาเขาปฏิเสธเนี่ยเขายื่นหนังสือไปถึงสภาครับ
6: อ๋อใช่เพราะก็สภาเป็นคนจอง
5: ครับ
6: อ๋อนี่จดหมายเขายื่นไปถึงสภาเลยใช่
5: ไหมใช่ครับเพราะวันนี้คุณผลิตออกมาอธิบายว่าอ๋อเขาส่งหนังสือมาแล้วที่สภาแล้วก็สภาแจ้งมาที่ทางพรรคประชาชนกับคุณผลิตแล้วนะฮะว่าเขาไม่สะดวกเขาขออภัยด้วยนะฮะในการ
6: เขาว่ายังไงนะภูแมนเขาว่าไงนะ
5: ภูแมนเนี่ยนะฮะเขาอธิบายบอกว่าแจ้งการไม่ดำเนินการจัดงานสัมมนาณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์นะครับตามที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้รับการยืนยันการจัดงานสัมมนาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเสาร์นี้ครับ29สิงหาคมแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมประมาณสัก150ท่านเนี่ยนะฮะทางโรงแรมได้รับทราบข้อมูลและก็การยืนยันการจัดงานในครั้งนี้ว่างานดังกล่าวเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติแต่ว่าอะไรก็ตามฮะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและก็สาธารณชนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจจะทำให้ลักษณะของงานเนี่ยถูกเข้าใจและก็ถูกมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับที่ข่าวออกจากสื่อวันสองวันนี้ที่ไปถามนายกกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดนะฮะเรื่องของคดีสวงสวเนี่ยนะครับแล้วก็ทางโรงแรมเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากทางโรงแรมจึงให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงและปลอดภัยของผู้แขกของผู้เข้าพักและลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกท่านดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบทางโรงแรมจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวก็ขอยืนยันถึงความตั้งใจนะฮะที่จะให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนผู้จัดงานในช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเหตุอันควรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของโรงแรมครั้งนี้ครับก็ทำหนังสือไปถึงสภา
6: เพราะมันก็ตอบปฏิเสธเขากระทันหันอยู่เหมือนกันนะ
5: ครับใช่ครับ
6: ก็เลยต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเลยเพิ่มเดี๋ยวผมออกให้
5: ครับ
6: ขออภัยอย่างยิ่งเลยจัดให้จัดไม่ได้
5: ขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันครั้งนี้ครับแต่ว่าคุณผลิตบอกว่าอ๋อเราเตรียมแผนสำรองไว้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปจัดกันที่สภารองรับคนมากกว่า150คนครับเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางกว่าครับพี่เบซ่า
6: ก็ผมเห็นแล้วผมเห็นคิวก็แล้วผมก็ตั้งอุตสาห์ไว้ในใจนะว่ามันจะมีสองเรื่อง
5: ครับ
6: ที่ดูแล้วมันจะอาจจะไม่ราบรื่นนะเรื่องแรกเลยก็คือสถานที่จัด
5: ครับ
6: ไปจัดที่โรงแรมภูแม่นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยน่าจะเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาก็มีจริง
5: ๆครับ
6: อันที่สองเลยอ่ะมีหมอชลน่านสีแก้วปรากฏอยู่ในรายชื่อว่าจะขึ้นเวทีด้วยนะ
5: ก็ภาพที่เขาโชว์ออกมาเนี่ยว่าใครจะอยู่บนเวทีบ้างเนี่ยมันมีคุณหมอด้วยครับ
6: ก็ถ้าพูดถึงที่เป็นฝ่ายการเมืองนะ
5: ครับ
6: ก็จะมีหมอชลน่านเนี่ยซึ่งก็ยังสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู
5: ่ก็อาจารย์เชนที่ลงไปเมืองน่านเนี่ยคุณหมอยังเดินประกบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เลย
6: ก็ใช่ใช่ก็ช่วยงานของอาจารย์เชนอยู
5: ่ใช่ครับใช่ครับ
6: เพราะว่าในฐานะที่ก็เป็นผู้สมัครของพรรคอยู่ในพื้นที
5: ่ครับ
6: สอบตกนะเชียงสอบตก
5: โอ้โหแล้วไม่ได้ตกธรรมดานะพี่ปิสารได้อันดับเท่าไหร่4ด้วยไม่ใช่เหรอครับ
6: สามสี่เลย
5: ครับ
6: ก็นายกวันนี้คนก็เลยถามนักข่าวก็ไปถามนายกบอกเอ๊มีกรณีหมอชลน่านนะอดีตส.ส.น่านเพื่อไทยเนี่ยนะก็มีชื่อไปขึ้นเวทีฝ่ายค้านไอ้ที่เขาจะพูดกันอะไรการเมืองไทยวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29เนี้ย
5: ครับ
6: นะซึ่งเวทีนั้นก็จะมียิ่งชีพอัชฌานนท์ด้วยนะ
5: ครับ
6: ซึ่งแน่นอนอ่ะเชื่อว่ายิ่งชีพแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยเขาคงพูดเรื่องคดีวสวแน่นอนใช่ไหมแล้วคราวนี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านขึ้นด้วยแล้วท่านนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าต้องไปถามหมอชลน่านเองใช่ไหม
5: ครับ
6: นายกบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเลยนะถ้าจะพูดเรื่องหัวสวเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับตนอยู่แล้ว
5: ครับ
6: ตนเป็นรัฐบาลส่วนที่มีชื่ออยู่ในกกต.เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการให้ตนชี้แจงหรือไปแถลงอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะส่วนหมอชลน่านอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าก็ต้องไปถามท่าน
5: ก็พักใครพักมันนั่นบอกอย่างนี้ฮะ
6: เพราะว่าหมอชลน่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลตน
5: ครับ
6: และตนก็ไม่ค่อยได้เจอหมอชลน่านซึ่งก็คงต้องไปถามหมอชลน่านเองนั่นแหละแล้วก็ถ้าพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเสียงเสริมอะไรก็ชัดเจน
5: ครับ
6: เพราะโหวตเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ก็ไม่มีแตกแถวเลยนี่
5: ใช่ฮะในส่วนของเพื่อไทยใช่ครับ
6: เป๊ะ
5: ๆครับ
6: แถมยังได
5: ้ได้ผักส้มมาหนึ่งเสียงด้วยฮะ
6: ยังได้อะไรมาแปลกๆมาด้วยซ้ำแบ
5: บครับครับมีใครบ้างฮะไอ้อภิปรายเรื่องของพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเนี่ยนะครับ
6: ครับ
5: เสียงคะแนนเห็นชอบไป285 เสียงไม่เห็นชอบ141 เสียงงดออกเสียง52นะฮะจากผู้ลงมติทั้งหมด478ก็เลยไปไล่เรียงไง
6: พ.ร.ก.เมื่อวาน
5: พ.ร.ก.เมื่อวานไงพี่ไพศาลอันนี้มันจะได้ดูเทียบเคียงก็เดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่วางใจไงเสียงมันอาจจะประมาณนี้หรือไม่ยังไงเนี่ยพี่ไพศาลก็พรรคร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบไม่แตกแถวนะยังมีพรรคพลังประชารัฐ5 เสียงพรรคประชาชาติ5 เสียงพรรคเศรษฐกิจ3 เสียงรวมไทยสร้างชาติ2 เสียงพรรคเพื่อชาติไทย2 เสียงแล้วก็พรรคการเมืองขนาดเล็กอีก8 เสียงมาเห็นชอบกับรัฐบาลด้วยนะครับ
6: เลยเป็น180 กว่า
5: ใช่ครับพรรคร่วมฝ่ายค้านพบว่าพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ลงมติไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นชอบครับยกเว้นนายสุริยาวงอารีส.ส.อุดรของพรรคประชาชนที่เขา
6: แตกวงไปแล้ว
5: เขาแตกวงไปแล้วครับก็บอนไซเขาไว้อยู่อย่างนั้นฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงในการยกมือเห็นชอบนะครับพรรคกล้าทำลงมติงดออกเสียงแทบทั้งหมดเลยนะฮะโดยมีส.ส.พรรคกล้าทำ48 คนลงมติงดออกเสียงในจำนวนนี้มีผู้กองธรรมนัสงดออกเสียงด้วยนะครับมีคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีที่ไปคุยกับคุณเนวินวันก่อนที่มีบอลกระชับมิตรกันเนี่ยก็งดออกเสียงด้วยเหมือนกันครับมีพรรคการเมืองขนาดเล็กนะฮะที่ลงมติแตกต่างออนไปนะฮะพรรคไทยรวมพลังที่มีส.ส. 5 คนอันนี้ลงมติไม่เห็นชอบยกเว้นคุณวชิราภรณ์กาญจนะส.ส.สุราษฎร์ที่ไม่ได้ร่วมลงมติ

0: พรรคไทยสร้างไทยนะฮะคุณอุดมเดชรัตนเสถียรส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคลงมติเห็นชอบครับคุณชัชวาลแพทย์ชยาไทยส.ส.ร้อยเอ็ดลงมติงดออกเสียงอย่างไทยพรรคดีเนี่ยคุณหมอวรงไม่ลงมติไม่เห็นชอบนะฮะเสรีรวมไทยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นะครับไม่ได้ร่วมลงมติในครั้งนี้ครับพี่ไพศาลครับ
1: คุณเสรีพิสุทธิ์สงสัยไปอยู่หน้าบ้านคุณเนวินยังไม่กลับหรือเปล่าก็จองกระถิ่นเรื่องเดียวเรื่องเขากระโดง
0: เขากระโดงใช่ครับ
1: เรื่องอื่นเนี่ยไม่สน
0: ครับครับ
1: ทักกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม37 นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเรื่องของ MCOT CEO of ASEAN ฮะตอนนี้เหลือ2ที่นั่งแล้วนะครับพี่ไพศาลครับ
1: โอ้
0: ต้องรีบหน่อยละฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขตในการรับสมัครกันสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ
1: ก็วันเสาร์นี้แล้วคร
0: ับก็วันเสาร์นี้แล้วนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้ครับถ้าผู้เข้าร่วมนะฮะสมัครมาเนี่ยจะได้รับการเปิดมุมมองใหม่ในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI of CEOรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทครับรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ออกวันเสาร์ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับรีบโทรด่วนเลยครับเพราะเหลืออยู่2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
1: โอ้วันนี้มีภาพเด็ดนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้นักข่าวมือไวได้ยังไง
0: ฮะ
1: ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยเมื่อเวลา 16 นาฬิกานายกอนุทินกำลังจะเดินออกจากทำเนียบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
0: ครับ
1: นะฮะน่าจะไปทหารเรือใช่ไหม
0: ไปงานไปตรวจความพร้อมของทร.
1: ปรากฏว่าก่อนจะออกจากทำเนียบเนี่ยอยู่ตรงบริเวณประตูเนี่ยช่างภาพจับภาพเด็ดได้ครับ
0: ครับ
1: เป็นภาพที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก้มไหว้ย่อก้มไหว้ย่อนายกอนุทิน
0: ครับ
1: จนนายกเนี่ยต้องจับ

0: มันได้นะครับคุ
1: ณ
0: น
1: ิ
0: ร
1: ั
0: ต
1: น์
0: พง
1: ษ์
0: สิทธิถาวรอยู่ข้างหลังนายกเลยครับ
1: อยู่กลางอยู่คือคุณอันศิษย์เนี่ยอยู่มุมซ้ายของภาพ
0: ครับ
1: ว่าย่อนะนายกอยู่มุมขวาตรงกลางก็ยืนยิ้มเลยนะก็คือเนี่ย
0: คุณ
1: น
0: ิรัต
1: น์เบ
0: ้คุณนิรัตน์ฮะ
1: คุณนิรัตน์เซมเบ้เนี่ยนะ
0: ก็ได้โยกไปเป็นอธิบดีปลพ.ฮะ
1: ใช่ครับก็เนี่ยบอกเพิ่งจะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไป
0: ครับ
1: โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายอันศิษย์อาจจะถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งก็คือพูดง่ายๆแหละไอ้ตำแหน่งที่คุณชัดชัยบางชวดมานี่แหละ
0: ครับ
1: เขาเล็งกันว่าถ้าไม่ใช่คุณชัดชัย
0: ก็เป็นคุณอันศิษย์นี่แหละอ๋ออ
1: ันนี้ปรากฏว่าคุณชัดชัยไปซะละคุณอันศิษย์ก็รู้เลยว่ารอด ทั้งนี้เนื่องจากเขาบอกมีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ภายในพรรค
0: ครับ
1: น้ำเงินเขาเนี่ย
0: ครับ
1: พยายามจะผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคุณอันศิษย
0: ์ครับ
1: แต่แล้วก็ตามเมื่อการแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จสิ้นไปแล้วนะคุณอันศิษย์ยังอยู่ตำแหน่งปลัดมหาดไทยเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของภาพดังกล่าวเขาว่ากันว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวต้องมีมือดีเขาใส่บทพูดอ่ะ โอ้แต่นี่นะแต่ย่อลงมาเนี่ย
0: ถึงเอวนายกครับ
1: ผมดูเนี่ยต่ำกว่าสะดือเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เออนะ
0: ครับ
1: ย่อลงมาลึกย่อลงมาแล้วย่อลงมามาก
0: ก็เขาพาดหัวข่าวเอาเบาๆนะฮะพี่เบสารนะครับคือเหมือนกับโล่งอกอะรอดพ้นรีเซ็ตโยกย้ายบิ๊กมอทอนล็อตใหญ่ฮะหลังจากผ่านพ้นครม.ไปแล้วเนี่ยโอ้โหแบบถอนหายใจเฮือกนึงอะนะฮะเพราะตำแหน่งประจำสำนักนายกเนี่ยนะฮะคุณชัดชัยบางชวดได้เก้าอี้นี้ไปแต่ว่าท่านก็จะเกษียณแล้วนี่ฮะตอนนี้ท่าน59ใช่ไหมได้ดำรงตำแหน่งอีก1ปีนะ
1: คร
0: ับแต่คุณอันศิษย์เนี่ยโอ้โหยังอยู่ปลัดมหาดไทยเนี่ยอายุราชการท่าน4ปี5ปีเลยนะครับ
1: แหมเพียงผมติดใจนิดเดียวว่าย่อระดับนี้นี่ไม่เกรงใจลูกน้องเลยนะ
0: ท่านอธิบดีปภ.อยู่หลัง
1: ไม่ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกเพียบเลยไง
0: ครับ
1: อธิบดีผู้ว่ารองผู้ว่าอีกเพียบเลย
0: ครับ
1: เห็นหัวหน้าเราไหว้ขนาดนี้นี
0: ่
1: แล้วเราไปไหว้ต่ำกว่าหัวหน้าเดี๋ยวก็จะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่า
0: ครับ
1: จะมีคนแซวอย่างนั้น
0: ครับ
1: หัวหน้าไหว้จะเป็นมาตรฐานระดับนี
0: ้ครับ
1: ก็นักการเมืองกับข้าราชการนานๆก็จะมีภาพอย่างนี้มาให้วิเคราะห์วิแคร์กันนะ
0: ก็ถ้าสื่อหลายฉบับนะพี่เบสารเขาก็วิเคราะห์เรื่องของการปรับทัพใหญ่ของมหาดไทยครั้งนี้ด้วยเหมือนกันครับ20ตำแหน่งด้วยกันนะแล้วก็ผู้ว่าบุรีรัมย์ใช่ไหมพี่เบสารที่ได้รับการพิจารณาม
1: าโยกมาอยู่
0: กรมที่ดิน
1: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: กรมเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ฮะใช่
1: สายใต้มั้งสายใต้ขึ้นมาอยู่ที่ดิน
0: นครใช่ไหมฮะ
1: จากนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่ดิน
0: กันนะฮะเพราะว่าสื่อหลายฉบับก็วิเคราะห์วิจารณ์นะฮะว่าเนี่ยเป็นเพราะคุณครูหรือเปล่าที่จัดทัพมาเพื่อที่จะหนุนบัลลังก์ให้กับนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าต่อไปเพราะที่ผ่านมาเจอหลายกระแสถาโถมมาที่พรรคภูมิใจไทยเหลือเกินนะ
1: มันก็คนเขาก็มองได้เพราะว่าอะไรก็คือถ้ามีอะไรยึดโยงอยู่กับบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเป็นข้าราชการถ้ายึดโยงอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยก็จะได้รับการโปรโมทถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งแห่งหน
0: ครับ
1: มันก็เป็นซะอย่างนั้นคนก็เอาคุณดูแค่นี้แล้วกันรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีกลาโหม
0: ครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรี
0: ครับ
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือบุรีรัมย์หมดเลยนะ
0: ครับ
1: ล้วนๆนะไม่ต้องนับสวอีกสวนี่บุรีรัมย์เท่าไหร่เห็นว่า10กว่าคนกับ20คน
0: ใช่ครับจังหวัดเดียวครับใช่ครับ
1: ครับ ก็สว.ท่านหนึ่งก็เป็นอดีตหัวหน้าของ

0: รัฐมนตรียุติธรรมไง
1: ครับ
0: ที่เป็นตำรวจอ่ะเขาเคยเป็นผู้การแล้วก็คุณรุตพลนี่เป็นรองผู้การ
1: ครับ
0: เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
1: ก็รองประธานวุฒิสภาก็เพื่อนรักท่านนายกฮะตอนนี้ฮอตกที่ใต้อ่ะนะครับทัพภาคสี่อ่ะท่านบินลงไปเยี่ยมเพื่อนด้วยตัวเองเลยฮะ
0: แต่นี่เขาพื้นเพคนสุราษฎร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราสมัครจากสุราษฎร์เข้ามา
1: ครับเนี่ยก็เป็นแวดวงกลางเมืองกับข้าราชการฮะมันต้องนี่แหละครับมองตาก็รู้ใจอ่ะที่ท่านนายกอธิบายไว้ตั้งแต่ประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแหมผมมองปุ๊บเดี๋ยวผมรู้เลยนะฮะงานของเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ประสานกัน10ทิศได้ผมก็ต้องเอาคนที่ผมไว้ใจฮะมาช่วยงานประมาณนี
0: ้
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดนึงครับ
0: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ท่านผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าอ้าวก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องไหว้ผู้บังคับบัญชาโอเคก็มองได้หลายมุมมองมุมนั้นก็โอเคครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
2: ประหลัดไหว้ต่ำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะระดับอธิบดีระดับ10ก็ต้องต่ำกว่านี้อีกสิครับ
3: ก็ไม่รู้หัวหน้าต้องเป็นประทัดผ่านใช่ไหม
2: ครับครับ
3: แล้วก็ใส่ไหว้ซะขนาดนี
2: ้ครับอันนี้ชุดที่ท่านนายกใส่กับท่านประหลัดใส่นี่ก็คือเตรียมลงที่นู่นเลยนะพี่เบสารไปดูงานของกองทัพเรือเลยนะ
3: ชุดในกองเอกกันแล้วก็นี่
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มาไทยก็จะมีชุดเคลียร์ชุดในกองเอก
2: ครับในการลงพื้นที่ก็จะใส่ชุดลักษณะนี้ฮะธรรมะธรรมแดงดีครับวันนี้ก็ไปขึ้นเรือจากกรีนฤเบศรนะแล้วก็ไปดูความพร้อมของทัพเรือเสื้อที่หลายคนเขาเป็นห่วงไงพี่เบสารว่าน
3: ายกก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ต้องเตรียมความพร้อม
2: ครับ
3: เรื่องปัญหาชายแดนเรื่องอะไรต่างๆหลายจุดเลยนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: เพิ่งจะไปที่อะไรมา
2: ไปอุบลมา
3: ที่อุบลที่อะไรอ่ะที่เขาไอช่องอันมา
2: ช่องอันมาใช่ครับ
3: ที่
2: ถูกกัมพูชาโคตรโวยอยู่เนี่ยไงฮะว่าไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกวันนี้ด้วยนะที่ลงไปเนี่ยแล้วก็กัมพูชาเขาโวยเนี่ยก็จะออกหมายจับนายกเนี่ยไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยไม่ได้ขอเขาเลยเนี่ยนายกบอกว่าผมไปตามกฎหมายนะดูเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไปตามสนธิสัญญา Joint Statement นะครับที่เราลงนามกัน2ประเทศจำไม่ได้เหรอครับว่าพอยุติปัญหาการสู้รบกันแล้วเนี่ยใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าฝั่งนู้นเขาลืมง่ายพี่ไพศาลนะแต่ก็จริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านนายกไปเนี่ยคือไปเยี่ยมกำลังพลที่ไปเหยียบกับระเบิดฮะแล้วก็ไปสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ถือโอกาสลงพื้นที่ช่องอันม้าเลยไปตรวจเยี่ยมกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็วันนี้ไปที่กองทัพเรือเพราะว่ามันก็หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของ Uncross อาจจะมีปัญหานะฮะแม้ว่าได้ประธานและนะฮะครบ5คนก็จะคุยกันประมาณสักปี2ปีนะครับแต่ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นไงครับเพราะว่าในฝั่งของเพื่อนบ้านเองเนี่ยเขาก็มีเรือรบใหม่มา2ลำใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็ศักยภาพด้านทัพเรือของเขาก็ดูเข้มแข็งขึ้นทันตาเห็นนะพี่เบสารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมของเราให้พร้อมนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะไม่มีปัญหาข่าวที่ออกมาบอกว่าเนี่ย
3: เอาเรือฟรีเกตเรือฟรีเกตอะไรป่ะที่เป็นต่อที่ฮันวาอะไร
2: ใช่ลำใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเครื่องยนต์พังไปแล้วนะฮะ2ตัว เหลืออยู่แค่ตัวเดียว

0: ืนที่มีบนเรือก็ยิงไม่ได
1: ้ทำเรื่องเดียวก็ฟาลังอะไรเงี้ย
0: ครับครับอาจจะทำเรื่องเดียวคือเอาเรือพุ่งชนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ไปโชว์เห็นแล้วยิงได้อยู่นะฮะเรือยังแล่นได้อยู่ครับแม้มีเครื่องยนต์เดียวครับอันนี้ก็
1: เขาเลยว่าสั่งเครื่องใหม่มา
0: สั่งเครื่องใหม่มาครับ
1: สั่งเครื่องใหม
0: ่ครับ
1: น่าจะอยู่ในประกันมั้ง
0: ยังอยู่ในประกันอยู่ครับ
1: ก็ผู้สร้างเรือเอกชนก็ต้องอาจจะต้องจัดหามาทดแทนนะ
0: ครับ
1: ว่าผมจำได้ว่าเรือลำนี้น่าจะประจำการเพิ่งไม่นานนะกัน
0: ก็ไม่ถึง10ปีฮะเจ็ดถ้าจำไม่ได้7ปีหรือ9ปีประมาณเนี้ย
1: เรือหลวงภูมิพลเนี่ยนะ
0: ใช่ครับโ
1: อ
0: ้ลำใหญ่มากพี่เวสาร
1: ใช่เรือฟริเกต
0: ครับ
1: เรือฟริเกต
0: วันเราก็เสียเรือไปลำหนึ่งเรือสุโขทัยเห็นไหมยังไม่ได้กู้ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้มันก็ซามันก็เงียบไปแล้วไม่รู้มีงบประมาณในการไปกู้ขึ้นมาหรือไม่ยังไงนะแล้วก็เนี่ยเสีย เรือที่มีศักยภาพไปลักษณะเนี้ยมันก็เลยเป็นห่วงท่านนายกก็เลยลงพื้นที่ไปนะฮะเพื่อไปซักซ้อมแต่ว่าเทคโนโลยีในการรบหลังจากนี้นะครับที่เราเห็นทัพบกทัพอากาศจะมีโดรนมีอะไรปรากฏว่าทัพเรือเขาก็มีลักษณะโดรนที่เป็นเรือไม่มีคนขับด้วยนะพี่ไพศาลแล้วก็เราก็มีการลบอยู่หลายมิติเหมือนกันนะฮะไม่ต้องมีพลประจำเรือแต่ว่าเราก็สามารถบังคับควบคุมแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราได้เหมือนกันครับ
1: ครับODCP ทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่2ว่าจะขอยืนยันเลิกสัญญาไฮสปีดแล้วก็จะหยุดเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายน69นี้เลย
0: ครับ
1: CP ร่อนหนังสือรอบ2ถึงรอฟอทอเมื่อ24ลงวันที่24สิงหาคมยืนยันเลิกสัญญาไฮสปีด3สนามบินด้านสิริพงษ์สั่งผู้ว่ารอฟอทอนัดเอกชนด่วนวันนี
0: ้ครับ
1: ปมเดินรถ Airport Rail Link ก่อนบท MOU 30กันยายนหากไม่เดินรถต่อเตรียมจ้างบริษัทอื่นแทน
0: ก็จะให้เขาลนเดินรถไปอีกสักเดือนนึงอ่ะพี่เวสารบอกคุณเลิกก็ได้แต่ว่าขอเดินรถไปก่อนสักเดือนนึงได้ไหมอ่ะครับ
1: ก็คุณสิริพงษ์เนี่ยบริหารลือกับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.ถึงแนวทางแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาหลังจากที่บจ.เอเชียเอราวัณในเครือ CP ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาและก่อนหน้านี้รฟท.ก็ได้เจรจากับ CP ขอให้ยกเลิกหนังสือขอเลิกสัญญาแต่ล่าสุดทาง CP ยังได้ทำหนังสือมาอีกฉบับเพื่อยืนยันการขอยกเลิกสัญญา
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกรับว่าในทางกฎหมายและสัญญาการร่วมลงทุนการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยเอกชนนั้นยังเป็นผลยังไม่สามารถเป็นผลสมบูรณ
0: ์
1: เนื่องจากเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญามีเงื่อนไขหลัก4ประการคือ1เลิกสัญญาโดยการยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งรัฐและเอกชน2เลิกโดยปริยาย3ศาลสั่งให้เลิกและ4ภาครัฐเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาไม่มีที่ให้เอกชนเป็นฝ่ายบอกเลิกเองได้ในปัจจุบันยังไม่เข้าเงื่อนไขเงื่อนไขเหล่านี้การที่เอกชนส่งหนังสือมาถึงจึงถูกมองว่าเป็นเพียงการรักษาสิทธิ์ในเชิงสัญญาบริหารเท่านั้น
0: ครับ
1: หากเอกชนดำเนินการใดๆที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าสินใหม่ทดแทนในอนาคตนะแล้วก็ไอ้ช่วงของไอ้รถไอ้เนี่ยฮะ
0: แอร์พอร์ตเรลลิง
1: แอร์พอร์ตเรลลิง
0: ครับ
1: นะก็จะการรถไฟก็เห็นว่าเขาเตรียมการที่จะจ้างซีเมนต์มานะบริษัทซีเมนต
0: ์ครับเขาเตรียมตั้งเขายุบเลิกบริษัทลูกของเขาไปอ่ะพี่ไปสารรอฟอท
1: อ
0: แล้วก็ไม่ให้ซีพีก็ทำ
1: รอฟอฟอทออะไรต่าง
0: ๆ
1: เขาได้ที่เคยทำ
0: ก็ครั้งที่แล้วทำขาดทุนไงฮะแล้วก็ให้เอกชนมาเดินรถแล้วก็พอมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็เอกชนก็ดำเนินการในส่วนของแอร์พอร์ตเดลลิงไปด้วยเลยแต่พอเขาบอกเขาไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เดินรถตรงนี้เขาก็จะหยุด

0: ด้วยไงฮะวันนี้ที่ไปคุยเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเจรจาต่อนะฮะเรื่องของการเดินรถเอพอร์ตเลิ้งเนี่ยคือเขาจะขอให้ CP เดินรถเป็นการชั่วคราวไปก่อนครับพี่ไพศาลหลังจากมีกำหนดสิ้นสุดการดำเนินการในวันที่30กันยายนแล้วก็ขอให้ CP เนี่ยทำ proposal เกี่ยวกับเงื่อนไขครอบคลุมทั้งเรื่องระยะเวลาที่สามารถเดินรถชั่วคราวค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าดำเนินการต่างๆส่งมาให้หลักการรถไฟพิจารณาในวันที่4กันยายนนี้ส่วนประเด็นอื่นๆในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแล้วก็การหารือถึงการขอยุติการเป็นคู่สัญญานั้นก็วันนี้ที่คุยกันก็ยังมีข้อยุติร่วมกันนะครับ
1: แล้วตกลงอีก1เดือนก็โอเคไหมล่ะ CP
0: ก็เดี๋ยวรอเขาเสนอมาวันที่4เนี่ยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เดินรถเลยเนี่ยแอร์พอร์ตเราลิงต้องหยุดเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยกระทบคนเดินทางแน่นอนพี่ไพศาลจะทำยังไงคือณวันเนี้ยนะฮะที่ไอ้เดินรถกระท่อนกระแท่นเนี่ยก็มีปัญหาสำหรับคนเดินทางพอสมควรแล้วนะครับ
1: คือขบวนรถมันต้องลงทุนเพิ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ในขณะนี้มันก็มีจำนวนรถที่จำกัดแล้วก็วิ่งไม่ได้ทุกขบวนด้วย
0: ครับ
1: แต่บางขบวนก็ต้องเก็บไว้เป็นอะไรเอาอะไรถอดมาแล้วก็มาใช้ซ่อมบำรุงในขบวนที่เหลือวิ่ง
0: ครับ
1: ก็เป็นระบบแบบนี้กันไป
0: ครับโอ้มันก็น่าเสียดาย
1: ที่ถ้าจะทำก็ต้องมีสตุ้งสตางมาลงทุนนะ
0: ครับ
1: ซื้อขบวนรถเพิ่มอะไรต่างๆนะ
0: แล้วซื้อ
1: ทีนี้ถ้าลงทุนก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ค่าโดยสารมันคุ้มค่าไหมอีกเพราะมันก็เป็นเส้นระยะที่ไม่ยาวเส้นสั้น
0: ใช่ครับ
1: เท่าไหร่มันน่าจะประมาณสัก5-6สถานีได้ไหม
0: ก็ออกไปทางพระราม9ตัดใหม่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ถึงสุวรรณภูมิแล้วครับ
1: ผมว่าดูแล้วจำนวนสถานีไม่เยอะ
0: ครับ
1: แล้วรถไฟข้างล่างก็ถูกเยอะ
0: ถูกเยอะใจครับก็เดี๋ยวเป็นปัญหาเนี่ยคือเราไม่มีแผนสำรองหรือว่าเรื่องของการตัดสินใจเราช้าพี่ไพศาลอย่างเช่นไอ้โครงการสายสีส้มที่ติดอสมทเนี่ยนะไอ้ตะวันออกมันเสร็จไปแล้วนะครับพี่ไพศาลไอ้ที่รอเนี่ยก็คือสายใต้เนี่ยที่ไปทางประตูน้ำออกไปทางนู้นนะฮะที่ตอนนี้กำลังสร้างอยู่แล้วก็รถก็ค่อนข้างวิกฤตอยู่รถติดอย่างตรงนั้นนะครับ
1: แต่เราไปแต่ว่าก็คิดว่าจะให้วิ่งก่อนแต่มันก็ดีเลย์ไปนั่นแหละ
0: ก็ดีเลย์อย่างน้อย2ปี3ปีอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญว่าอ้าวก็มันเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเอารถมาลงแล้วก็วิ่งเลยไม่ได้เหรอเอาผิดสัญญาครับทำไม่ได้ฮะมันต้อง
1: รอคือตอนนั้นมันยังไม่ได้ผู้ประมูล
0: ครับ
1: ผู้ประมูลที่ชัดเจน
0: อ่าฮะ
1: มันก็แบบเอ๊ะถ้าซื้อมาแล้วมันด้วนทำไงไม่ได้คนพอได้แล้วมันก็โอเคก็คนที่ได้เนี่ยเขาก็เอารถมาลงทุนได้เลยเพราะไม่ใช่คุณนึกออกไหมถ้าสมมุติว่าฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคนที่ได้สิทธิ์เดินรถมันเจ้าหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วมันเกิดประมูลอีกฝั่งตะวันตกไม่ใช่
0: ไปอีกเจ้าหนึ่ง
1: เ
0: นี่ยจะเป็นปัญหาม
1: ันก็จะเป็นปัญหาจนแล้วเอาท้ายที่สุดแล้วชอการช่างเขาได้ทั้งคู
0: ่แต่ว่ากว่าจะซื้อรถเอามาลงได้2ปีกว่านะพี่ไพศาล
1: ก็ปีหน้ารถจะมาแล้วก็มา
0: ทดลอง
1: 1ปีนึง
0: ใช่ครับ
1: ก็จะได้วิ่งจริงๆก็น่าจะเข้าใจ
0: 72,
1: ว่าน่าจะ
0: 72
1: 72
0: ครับ
1: เนี่ย70เนี่ยรถเริ่มเอารถที่สั่งเข้ามา
0: ครับ
1: ทดสอบนะทดสอบก็คงจะทดสอบระหว่างปี71อะไรเงี้ย
0: ครับแบบผมก็ถามแบบชาวบ้านนะไม่แบบแล้วไปเอาขบวนอื่นจากเส้นอื่นที่มันขนาดรางเหมือนกันตัวรถเหมือนกันเอามาลงวิ่งเพื่อจะอย่างน้อยจะแบ่งเบาการจราจรถนนลางคำแหงออกไปสันสุขภิบาลไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไอ้เฉพาะขบวนสายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีแดง
1: เขาก็แน่นอยู่แล้ว
0: โอ้ยบางทีไปชั่วโมงเล่นด่วนพิเศษขบวนหนึ่งขบวนสองขบวนสามไม่ได้ขึ้นเลยนะครับคนเขาเยอะขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาล
1: ได
0: ้ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News

0: FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
2: วันนี้ฮือฮากันมาก
1: ครับ
2: พอสมควรนะเรื่องที่ปปปใช่ไหมตำรวจ
1: อ๋อบิ๊กเต่า
2: ไปจับเขาชื่ออะไรนะผู้ใหญ่เฮง
1: นายกเฮงครับ
2: นายกเฮง
1: ครับ
2: นายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงผู้ใหญ่เฮง
1: เป็น
2: นายเป็นอดีตผู้ใหญ
1: ่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะฮะสองตำแหน่งเลยพี่ไพศาล
2: ก็ดูแล้วมันก็มีการซัดทอดมากันอยู่อ่ะ
1: ครับ
2: ซัดทอดมาโดยที่เขาไปจับกลุ่มเป็นอบต.ใช่ไหม
1: เป็นสุภาพสตรีใช่ไหมฮะที่เขาไปจับได้ครับ
2: ใช่แล้วก็เขาก็ให้การซัดทอดไปว่าคนที่เป็นคนที่บอกว่าจะไปวิ่งเต้นให้เนี่ยคือผู้ใหญ่เฮง
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษของพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวนี้ปปปจับอีกรายใช่ไหมเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดจังหวัดศรีสะเกษร่วมมือกับนายกเฮงเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: คือผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งอ่ะพี่เพศานเขาโดนมา2รอบ3รอบเลยนะรอบแรกโดนไปเท่าไหร่นะ 300,000 กว่าบาทก็ไม่ได้นะฮะไปร้องก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้านะฮะพอรอบหน้าก็ไปหลอกเขาอีกนะฮะหมดไปทั้งเท่าไหร่อ่ะ 7-800,000 นะครับ
2: ครับ
1: ก็ยังไม่ได้อีกครับสอบไม่ผ่านครับช่วยไม่ได้จริงฮะ
2: นี่ไปจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือนายกเฮงแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็นำกำลังไปจับชื่อนางนวพรปรือปันเป็นพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละเอ๊ะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3
1: ครับ
2: ก็จับได้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษก็ข้อหาก็ร่วมกับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย
1: ครับ
2: ที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นก
1: ่
2: อนนำตัวไปทำบันทึกจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงคือเอาเป็นว่าทั้งนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยศรีสะเกษเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็นางนวพรเนี่ยเอาเงินรับเงินเข้ามา5คนไม่ได้แม้แต่คนเดียว
1: ครับหลายรอบด้วยฮะเอาเข้ามาหลายรอบฮะ
2: เขาก็ร้องใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็ร้องโดยพ่อไปร้องสสศรีสะเกษซึ่งเขาก็เป็นประธานนั่นอยู่ไง
1: ครับ
2: เขาเป็นประธานกรรมาธิการในเรื่องของปปช.อยู่ไงชื่ออะไรเนี่ยคุณอาสพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
2: ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือประธานกรรมาธิการปปช.นะ
1: ครับ
2: บอกว่าเรื่องนี้มีคนไปแจ้ง

0: ้งความว่าจ่ายเงินให้กับ2นายหน้าให้กับนายหน้า2ล้านบาทนะ
1: ก็คดีนี้นะพี่เพศาลผู้เสียหายเนี่ยนะฮะถูกนางนวพรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเนี่ยนะฮะชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นอ้างว่านายกเฮงนี่แหละครับเขามีโควต้าอยู่ในมือสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุได้หลายตำแหน่งเลยไปเอาพวกมาเสียเงินมานะฮะกลางปี66ผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรครับเดินทางไปพบนายกเฮงที่บ้านพักพร้อมแจ้งความประสงค์ว่าขอจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2นายกเฮงแล้วก็นางนวพรเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบผู้เสียหายเขาหลงเชื่อมอบเงินสดให้ตอนแรกนะครับ100,000 บาทเพื่อจองตำแหน่งแล้วก็ได้รับแจ้งว่าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบ 650,000 บาทครับต่อมานะพี่ไพศาลนางนวพรเนี่ยเดินทางไปพบบิดาและบรรดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้นะผู้ต้องหาเนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยสอบสมัครบรรจุครูสพท.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบบิดาของผู้เสียหายก็นำที่ดินไปขอสินเชื่อ 270,000 แล้วก็เมื่อ17พฤษภาคมปี67ครับผู้ต้องหาได้ฝากเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของนางนวพรผู้เสียหายฝากเงินเข้าในบัญชีของนางนวพรจึงเป็นหลักฐานไงแต่ว่าอย่างก็ตามหลังการสอบปรากฏว่าสอบไม่ผ่านการคัดเลือกครับเขาเลยมาทวงถามเงินคืนเป็นระยะจนเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบเอาอีกแล้วครับนางนวพรก็ได้พาผู้เสียหายไปสมัครสอบอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้วก็ให้ชำระเงินแก่นายกเฮงเพิ่มอีกนะฮะเขาหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะ200,700กับ100,000 300,000เกือบจะ400,000แล้วนะต้องเสียเงินให้กับนายกเฮงเพิ่มขึ้นไปอีก280,000เมื่อ24พฤศจิกายนปี68นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสอบท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สอบไม่ผ่านครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาเสียเงินไปทั้งสิ้น 650,000 บาทท้ายที่สุดประกาศผลก็สอบไม่ผ่านการคัดเลือกติดตามทวงคืนกับถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาเขาเลยไปเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนี่แหละครับคุณประวิตรกับนางนวพรนี่แหละครับ
0: อันนี้ก็ต้องแยกคดีไป
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้คดีที่ปปช.เขาทำอยู่เนี่ยมันคือคนที่สอบได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วเขาไปดูแล้วอ้าวมันมีการเติมคะแนนกันให้ใหม่ถึงได้ได
1: ้ครับ
0: แต่นี่มันก็สอบไม่ได้เลย
1: สอบไม่ได้เลย
0: สอบไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้อยู่ในสารบบของการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ไปแจ้งความก็เลยเป็นคดี
1: ไอ้68เนี่ยพี่เบสารที่มันแดงขึ้นมาก็เพราะคนที่สอบไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะ
0: เพราะเป็นจุดที่ทำให้นำไปสู่การตรวจสอบ
1: ไปบุกที่นนทบุรีนั่นไงครับ
0: แล้วก็เลยเจออะไรแบบ
1: ไปเจอกำลังแก้คะแนนข้อสอบกันเลยก็เลยนำมาซึ่งบอกว่าไอ้คุณมาแก้ได้ยังไงเนี่ยไอ้ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ห้องสมุดประการไม่ใช่เหรอเก็บในห้องมั่นคงแล้วก็มีกุญแจอยู่2ดอกไม่ใช่เหรอคุณเอาอะไรมาแก้เนี่ยในคอมเนี่ยเราก็สืบสาวเราเรื่องไปก็อ๋อคนที่จ่ายเงินได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปดูคะแนนของเขาปรากฏว่าสอบตกก็เลยไปแก้คะแนนในเครื่องนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยสอบผ่านแล้วก็ประกาศผลว่าเขาผ่านบรรจุไปเรียบร้อยแล้วไงนั
0: ่
1: นแหละครับ
0: คือก็โอเคถ้ามีเจ้าทุกข์อย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็สิ่งที่อยากเห็นมากกว่านี้ก็คือว่าไอ้เฉพาะคดีหลักอ่ะที่ไปแก้คะแนนตั้ง 4,000 5,000 คนน่ะนั้นน่ะตกลงว่าเงินมันไปถึงจุดไหนแค่ไหนยังไง
1: เห็นจัดจบที่ไหน
0: เห็นกรรมการปปช.กรรมธิการปปช.เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะจบสูงสุดแค่อธิบดีนะ
1: ระดับ10ครับ
0: เป็นว่างั้น
1: ครับ
0: ต้องแสดงความไปไม่ถึงการเมืองนะ
1: เอาก็ต้องรอครับพี่เบสารเพราะว่าอะไรครับทางปปช.เขาบอกว่าเขาสืบสาวราวเรื่องนะ1เบอร์โทรศัพท์นะฮะกับ2ไอ้เส้นเงินปรากฏว่ามันโยงไปเป็นบุคคลเดียวกันการสอบท้องถิ่นกับสอบวิชาการที่พัทยาเมื่อปี64เป็นกลุ่มเดียวกันขบวนการเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: อันเนี้ยมันจะโย

0: วงใยไปถึงใครบ้างนะครับอดีตอธิบดีสถนะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการตรวจสอบครั้งนั้นคือใครนะฮะก็คงจะต้องสอบกันต่อแล้วครับแล้วสุดท้ายปลายทางไอ้เส้นเงินมันมาจบแค่ระดับราชการอย่างเดียวหรือว่าเข้าไปมีส่วนของนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ต้องตามกันต่อแต่ว่าปี68เนี่ยก็น่าจะจบอยู่ที่ระดับ10เท่านั้นนะครับ
1: ครับอ๋อถ้าขยายก็ไปส่วนอื่นๆใช่ไหม
0: เพราะว่า
1: ทั้งก่อนๆ นั้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับคือพอเข้าไปดูในคอมอ่ะที่มีการแก้ไขแล้วก็มีโยงใยถึงพวกเส้นเงินพวกเบอร์โทรศัพท์การติดต่อชื่อบุคคลมันตรงกับเมื่อปี64ที่มีปัญหาการทุจริตเลยก็แสดงว่าไอ้กระบวนการเนี้ยปี68ไม่ใช่ครั้งแรกครับกระบวนการนี้มันทำมานานแล้วครับแต่ว่าจะสืบลึกไปได้ขนาดไหนเนี่ยต้องวัดฝีมือรัฐบาลกับทางปปช.แล้วครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกา11นาทีครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ก่อนจะไปคุยข่าวกันต่อนะพี่ไพศาลผมขอประชาสัมพันธ์คลื่นเม็ด107สักนิดนึงนะฮะเขาจัดทริปน่าสนใจนะครับเป็นทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ครับชวนสายมูเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองน่าไปฮะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมูโดยพี่เกตธัญใหม่แม่หมอมนขาวนะครับสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะพาไปที่ไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีครับบนอุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหัวล้านลัวฮั่นนะฮะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะฮะตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูแล้วก็กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมครับนอกจากนี้ยังจะให้ไปเดินช้อปปิ้งย่านซุนซีนะฮะสุดชิคนะฮะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนครับออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นครับคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814986322ครับหรือว่าที่ LINE OA @med107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะครับอ่ะก็วงเล็บมาด้วยพี่ไพศาลตอนนี้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายอีกแล้วครับโอ้นี่ไปเท่าไหร่นะ6วัน5คืนเลยนะครับ
1: ฉงชิ่งเนี่ยนะไปฉงชิ่ง
0: ไปฉงชิ่งด้วยครับแต่เสน่ห์ของเมืองจีนนอกเหนือจากภูเขาเขาอลังการใหญ่โตแล้วอาหารของเขาหลากหลายมณฑลก็หลากหลายรสชาตินะครับ
1: โอ้ฉงชิ่งนี่เมืองของนั่นเลยแม่น้ำยางซีเกียงเลยไงแล้วก็อาหารที่ต้องไปกินเข้าให้ได้เพราะว่าเป็นต้นตำรับนะ
0: ครับ
1: ก็ไอ้หม้อไฟที่ใส่อะไรนะที่หม่าล่า
0: เดือดปุ่นๆนะ
1: นั่นแหละฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับ
0: ครับ
1: เมืองฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับหม่าล่า
0: ครับ
1: เป็นอาหารเพราะมันอยู่ติดกับเสฉวนอะ
0: ครับ
1: เป็นนครรัฐเหมือนกับเซี่ยงไฮ้เหมือนกับปักกิ่งเหมือนกับไอ้เมืองหางโจวอะไรพวกเนี้ยเป็นนครรัฐนะถึงแม้จะอยู่ในติดกับเสฉวนแต่ว่าก็ปกครองตนเอง
0: อ๋อฮะดูสารคดีอาหารของเขาเพลินพี่ไพศาลก็ทำกันแบบวัฒนธรรมอาหารแต่ละมณฑลของเขาก็แปลกแตกต่างกันไปนะบางมณฑลกินเผ็ดบางมณฑลกินจืดบางมณฑลอู่อาหารเขาหลากหลายจริง
1: อืม
0: อยากลองไปชิมได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังคุยมาพี่เบสารคุณอาดีน่าบอกว่าหมดแล้วครับประกันทัพเรือเพิ่งประมูลซื้อเครื่อง200กว่าล้านบาทนะฮะอันนี้พี่วาสนาพี่เล็กบอกนะครับอ๋อเข้าไปดูมาแล้วฮะว่ามันชำรุดเสียมา7ปีแล้วอะครับไอ้เครื่องยนต์เรือเนี่ยพี่เบสาร
3: กำลังซ่อมมาเรื่อย
0: ๆกำลังซ่อมไม่ได้เลยครับกำลังสอบกันอยู่ว่ามันน่าจะเป็น human error ฮะทำให้เครื่องยนต์เสียเนี่ยกำลังสอบกันอยู่ว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะฮะตอนเนี้ยทางทัพเรือเขาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรดีเซลใหม่มาแล้วนะฮะ240ล้านบาทต่อเครื่องนะฮะยอดรวมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเขามีอยู่3เครื่องใช่ไหมมันพังไป2ไอ้ที่วิ่งโชว์ในยกวันนี้มันเหลืออยู่เครื่องเดียวครับแต่มันยังวิ่งได้อยู่ครับ
3: มันต้องสลับไปเรื่อย
0: มันก็ต้องสลับแต่ถ้าเกิดว่าลำพังเอาเครื่องเดียววิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะพังง่ายอะ
3: ถ้าพังหมดก็คราวนี้ก็ต้องใช้พายละ
0: เอา
3: ต้องหาเอาลูกเรือมาช่วยกันพาย
0: ครับครับก็เนี่ยฮะเรืออ่ะแต่ว่าวันนี้เขาก็ยิงโชว์ท่านนายกนะฮะว่ายังยิงได้อยู่นะครับหลังจากมีข่าวบอกว่าโอ้โหอะไรก็เสียหมดปืนยังใช้ไม่ได้เลยใช้ได้นะครับใช้ได้ยังปกป้องอธิปไตยไทยได้อยู่ครับ
3: ก็แสดงว่าข่าวที่ออกมาทีแรกว่าไอ้ฝารังหรือปืนทำด้วยไม่ใช่นะ
0: ครับอีกท่านหนึ่งคุยเข้ามานะพี่เบสารกรณีที่ท่านปลัดอันสิทธิ์ว่าย่อนายกเนี่ยนะฮะโอ้ถ้าเป็นลูกน้องนะฮะคงจะต้องกราบแบบที่เบสนะฮะอัดแสดงข้าประดิษฐ์นะครับ
3: ก็โอเคผมก็เห็นมีไม่ใช่ว่าคุณอันสิทธิ์คนเดียวหรอกก็มีคุณเอาว่าอย่างเงี้ยคุณอนุทินเองเวลาไหว้คุณทักษิณก็น้อมๆนะ
0: ก็กลับตักเหมือนกัน
3: ก็กลับตัก
0: ครับ
3: ก็ดูแต่นี่เขาแบบคุณอนุทินเขาก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
0: ครับ
3: อาจจะเรียกว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีเด็กที่สุด
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันก็มีความเคารพดั้งเดิมกันมาหรือปฏิบัติกันมาโดยตลอด
0: เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจุดแข็งของคนไทยฮะ
3: ก็ถามว่าอธิบายอย่างนี้พอเข้าใจได้แล้วก็โอเคก็พอเข้าใจได
0: ้ครับ
3: คือไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
0: โอ้แล้วเนี่ยท่านปลัดกับนายกรัฐมนตรีใช่ผู้ใหญ่ผู้น้อยครับแล้วคุณอสิทธิ์อายุเท่าไหร่ไง54 55ใช่ไหมครับท่านนายกก็60ไปแล้วนี่ใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสได้แล้วครับใช่ครับ
3: ก็ไม่ผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือถ้าไปส่วนตัวไปในที่เราโหฐานอยู่กันภายในอะไรเงี้ยนะแต่เพียงว่าอันนี้เป็น41เป็นหัวหน้าราชการ
0: ครับ
3: บางทีก็ต้องนึกถึงบรรดาข้าราชการใต้บังคับบัญชาด้วย
0: แต่แวบเดียวพี่เปี๊ยสารที่ไวที่สุดคือมือช่างภาพครับ
3: อืม
0: ใช่ไหมฮะท่านคงย่อแวบเดียวฮะเพราะท่านนายกก็พยุงท่านขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าโอ้โหช่างภาพสื่อทำเนียบ
3: เดี๋ยวเนี่ยสื่อคงพยายามไปถามว่ามันอะไรยังไงไปขอบคุณนายกเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ครับ
3: ใช่ไหม
0: ครับ
3: อาจจะนายกกลับจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซื้อไอ้บูมแมลงมาฝากยังไม่ได้ขอบคุณท่านเลยเจอโอ้ผมได้รับแล้วนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณมากครับก็ว่าจะน่ารักเลย
0: ครับ
3: ครับ
0: ต่อครับพี่เบสารครับ
3: ก็พูดมากเดี๋ยวกองเชียร์นายกเขาโกรธเอานะ
0: เดี๋ยวจะมานะ
3: เข้าใจอยู่ฟังกับนายกเขาก็มีอยู
0: ่ครับครับก็มีประเด็นเรื่องของท่าใต้นะพี่เบสารตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วเพราะว่าเขายกระดับในการควบคุมทุกอำเภอนะฮะค่อนข้างจะเข้มเลยตอนนี้นะครับแต่ว่ายังมีประเด็นที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจนะฮะกับคนนราธิวาสนั่นก็คือประเด็นเรื่องของฮอไปยิงเยาวชนคนนราธิวาสได้ยังไงอันนี้แหละฮะที่สื่อโซเชียลกับคนในพื้นที่นะฮะที่อาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับโจมตีกองทัพค่อนข้างจะหนักเลยอะนะฮะแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับขอบกั้นทางมันจะมีรอยกระสุนปืนครับพี่เบสารรถมอเตอร์ไซค์ของเยาวชนมันจะมีรอยกระสุนปืน M16 อยู่ถนนลาดยางตรงนั้นมันมีรอยกระสุนถูกพื้นถนนอยู่ แต่การชี้แจงของกองทัพก็เอาหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายนะครับว่าไอ้ตอนเครื่องบินมันยกขึ้นไปเนี่ยมันไม่หยุดต่ำเตี้ยเลียดดินซะที่ไหนล่ะเขาบินอย่างน้อยก็150เมตร200เมตรและช่วงนั้น3ทุ่มครับพี่ไพศาลถนนตรงนั้นไม่มีไฟฟ้ามันมืดสนิทครับเป็นไปไม่ได้ที่ฮอมันจะลงมาแล้วก็ทำให้เยาวชนต้องคุกเข่าอยู่กลางถนนแล้วก็เจ้าหน้าที่ยิงเข้าไปเพราะการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ใช่เอาตรงหน้ายิงไงพี่ไพศาลมันต้องหันเฮลิคอปเตอร์เข้าด้านข้างเพื่อจะเปิดประตูด้านข้างออกมาซึ่งกองทัพเองชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเองเขาบอกว่าข้อกำหนดก็คือห้ามอาวุธประจำกายขึ้นบนเครื่องเด็ดขาดไม่มีอาวุธขึ้นอยู่บนเครื่องฮะคนบนเครื่องมี4นายนักบินที่1นักบินที่2แล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นฝ่ายอำนวยการแล้วก็มีช่
1: างเครื่อง
0: เป็นนายทหารชั้นประทวนนะครับไม่มีอาวุธประจำกายบนเครื่องบินถ้ามีอาวุธร้ายแรงกว่ารอยแผลที่น้องเยาวชน1คนที่ถูกยิงที่ท้องครับแล้วมันก็ไปสัมทับกับตรงนี้พี่ไพศาลคือคุณหมอที่ตรวจรักษาน้องเนี่ยออกมาอธิบายว่าแผลเนี่ยมันประมาณสักมันเซนถึง2เซนอยู่ตรงใต้สะดือแต่ว่าด้านหลังที่มันออกไปเนี่ยมันสูงไปถึงกลางเกือบกันจะกลางหลังครับพี่ไพศาลลักษณะก็คือมันเฉียงขึ้นอ่ะโดนสะดือแล้วก็เฉียงขึ้นไป30องศามันขัดข้อกล่าวหาว่ายิงมาจากด้านบนก็คือบนเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงลงมามันก็ต้องเป็นมุมตัดลงมาใช่ไหมฮะแต่คนก็อ้าวแล้วถ้าเกิดว่ายิงโดนพื้นถนนแล้วมันกระเด็นไปถูกท้องน้องได้ไหมอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ครับพอมีโอกาสเป็นไปได้เสร็จอ่ะข้อกล่าวหาเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ชาวบ้านยังคงตั้งคำถามอยู่วันนี้ฮะทางโฆษกกรมน.ภาคเสียส่วนหน้าเขาก็เลยเอาคลิปภาพนะฮะบาดแผลที่มีการซ้อมยิง
3: ซ้อมยิงขาหมูดู
0: ยิงขาหมูดูฮะจากปืน M16 ครับพี่ไพศาลเห็นรูเข้าไหม
1: เห็นอยู
0: ่เห็นรูเข้าไหมมันเล็กๆก็จริ ง
1: จุดเล็ก
0: ๆแต่ว่าด้านหลังของขาเห็นไหมครับโ
1: อ
0: ้โหนี่มันรูเบลเลอร์เลย
1: ครับ
0: อันนี้คืออาวุธสงครามในการยิงเนี่ยนะฮะแต่มันต่างมันขัดมันแย้งกับแผลของน้องเยาวชนคนอายุ21ปีที่รูออกมานิดเดียวซึ่งคุณหมอบอกว่าอาวุธขนาดนี้ที่ยิงน้องเนี่ยขั้นต่ำประมาณ9มม
3: ถ้าโดนเต็มๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
3: ก็เหลือยกเว้นอย่างเดียวว่ายิงลงพื้นแล้วมันกระดอน
0: กระดอน
3: ม
0: ัน
3: จะมีสะเก็ด
0: ครับ
3: เข้าไปนะอันนั้นตรงนั้นน่ะทดสอบยากหน่อย
0: ครับ
3: จะทำให้มันเกิดบาดแผลในลักษณะที่ยิงลงพื้นแล้วมันมีสะเก็ดลูกปืนมันเป็นสะเก็ดนะมันไม่ใช่ว่ากระดอนแบบกระเด้งขึ้นไปโดนทั้งลูกนะ
0: ครับ
3: มันมีสะเก็ดเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทดสอบยาก
0: ใช่ครับต้องทำความเข้าใจกันอย่างเดียวฮะ
3: วันนี้รู้สึกสื่อไปรู้สึกไม่ใช่รู้สึกเห็นข่าวว่าเด็กที่ถูกยิงเนี่ยมาให้สัมภาษณ์แล้วนะ
0: ครับ
3: นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ก็คือเข้าไปเยี่ยมเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ
0: ์
3: ก็คือฟื้นแล้วล่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็เปิดแผลให้ดูนะ
0: ครับ
3: เปิดรอยกระสุนเข้าบริเวณต่ำกว่าสะดือนิดนึง
0: ครับ
3: แล้วก็ด้านหลังที่กระสุนออกก็เปิดให้ดูแผลอยู
0: ่ครับ
3: คราวนี้เอาพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยแต่ข้อมูลว่าหมอแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลนราธิวาสท่านอธิบายไปแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเที่ยวนี้มันจะมีภาพไปเห็นเลย
0: ครับ
3: ว่ากระสุนรอยเข้าเป็นยังไงรอยออกเป็นยังไง
0: uh-huh.
3: เดี๋ยวคงผมก็คิดว่าเมื่อมีภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คงจะวิเคราะห์กันแล้วก็เด็กก็ให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันว่าโดนยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ยังยืนยัน
0: คือนั่นแหละน้องเขาได้ยินทั้งกลุ่มได้ยินเฮลิคอปเตอร์บินจริงครับแต่ก็คงจะมาตรวจสอบดูโอเคเพราะว่าทางกองทัพยอมรับว่าคืน22ตอนที่มีเหตุการณ์ทั่วจังหวัดนาราเนี่ยเอาฮอยกขึ้นจริงแต่ว่าไม่มีอาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยนะก็คงจะต้องเอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาคุยกันยาวอ่ะพี่ไพศาลเพื่อทำความเข้าใจฮะไม่อยากให้มันกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวครับเพราะถ้าเกิดว่าน้ำผึ้งหยดเดียวและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาตรงนี้บานปลายไปเนี่ยการข่าวเจ้าหน้าที่จะยากมากในการที่จะคุมสถานการณ์นะครับ
3: คราวนี้มันก็มีข้อเรียกร้องว่าอยากจะให้มีการตั้งกรรมการอิสระ
0: ครับ
3: กรรม

0: การที่พูดง่ายๆว่ามีหลายๆฝ่ายเข้ามาตรวจสอบเอาเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดูกันแทนที่จะไปคาดเดาหรือไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ
1: ก็คนเสนอก็คือคุณกมลศักดิ์ครับที่เคยถูกลอบยิงมา
0: ก็หลายคนนะหลายคนเจ้าของเพจไออะไรไอไทยอาร์มี่ฟอร์ส
1: คุณ
0: อะไรนะชื่อคุณอะไรก็เป็นนักวิชาการก็เสนอ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้เด็กให้สัมภาษณ์เด็กก็บอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขานะเขาอยากจะให้มีการไปมีคนที่มาตรวจสอบยืนยันดูว่ามันสาเหตุของมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่ว่าสื่อไปถามนายกนะว่านายกจะสามารถสั่งการตั้งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกลางเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ได้ไหม
1: ครับ
0: ผลออกมายังไงเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้รู้สึกว่าอ้าวก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ากองทัพเขาเป็นคนชี้แจงเองแต่เป็นเรื่องที่กรรมการซึ่งถือว่าก็มีส่วนที่อาจจะมีชาวบ้านเนี่ยให้ความเชื่อถืออยู่ด้วยเข้าร่วมด้วย
1: ครับ
0: นะนายกบอกว่าพื้นที่มันพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก
1: ทั้งทั่วจังหวัดนรา
0: อำนาจอยู่ที่แม่ทัพภาค4
1: ครับ
0: นายกเองก็ไปสั่งการอะไรไม่ได้เลยก็อยู่ที่แม่ทัพภาค4เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกวันนี้นายกก็สัมภาษณ์ว่างั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็คงจะต้องดูที่ว่าสรุปแล้วทางฝ่ายกองทัพหรือทางแม่ทัพภาค4ท่านจะตัดสินใจยังไง
1: ครับคุณชุศนักคุยเข้ามาอย่างนี้นะครับพี่ไพศาลปฏิบัติการทางทหารบินฮอแต่ไม่มีอาวุธฟังดูแปลกๆครับคืออาวุธประจำกายฮะปืนพกสั้นไอ้ปืนประจำกาย M16 หรือว่าปืนอันเนี้ยของทางทหารเขาอะเขาไม่ได้ขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิดปืนอาวุธติดฮอมอาจจะมีฮะแต่ว่ามันใหญ่กว่านั้นครับคือยิงเนี่ยท่านแม่ทัพบอกเลยว่าถ้าเอาปืนของฮอยิงเนี่ยแม้กระทั่งรถใหญ่ๆยังไม่เหลือครับเพราะว่าอนุภาพมันร้ายแรงมากครับถ้าอาวุธติดฮอครับพี่ไปสารต่อครับ
0: คือเนี่ยมันต้องหาให้ได้อะเพราะว่ามันมีเด็กถูกยิงอ่ะ
1: ครับ
0: จะเป็นปืนลั่นเป็นอะไรยังไงมันก็ต้องพยายามที่จะพิสูจน์ออกมาใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าปืนลั่นแล้วไอ้กระสุนที่ตำรวจหรือพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บมีปลอกกระสุน M16 มีร่องรอยกระสุนอยู่บนพื้นถนน
1: ครับ
0: แล้วก็ข้างทางอันนี้มันอะไรมันกระสุนจะมาจากทางไหนจากฝ่ายไหน
1: เนี่ยพี่เพศามันจะมีคำถามตามมาอีกนะฮะปลอกกระสุน M16 ที่เจออยู่ข้างทางเนี่ยนะฮะหลายปลอกอยู่เหมือนกันเนี่ยจะหล่นมาจากเครื่องบินเหรอฮะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เวลาเขาจะปฏิบัติการเนี่ยในการจะยิงวัตถุ1ชิ้นเนี่ยนะเอายิงศัตรูเนี่ยนะอย่างน้อยมันต้องไกล150เมตร200เมตรหรือบางครั้งเนี่ยที่ปฏิบัติการของฐานอเมริกันตามที่ยูทูบเบอร์เขาอธิบายกัน500เมตรถึง1กิโลฮะแล้วปลอกกระสุนปืนมันจะตกลงมาอยู่กลางถนนตรงนั้นเหรอครับ
0: หรือว่ามีตกมาสักบ้างเก็บได้ประมาณ3ปลอก
1: ใช่ครับเนี่ยมันมีอะไรทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไปไล่กันอยู่ต่
0: อคือที่ต้องทำให้มันกระจ่างเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลือกันไป
1: ครับ
0: แล้วในพื้นที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระแสที่สร้างความ
1: น้ำพึ่งหยดเดียวคร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: สร้างความขัดแย้งไป
1: ครับ
0: มันก็ยิ่งจะทำให้สถานการณ์ซึ่งในขณะนี้มันก็บางทีฝ่ายที่เข้าใจกันไม่ตรงกันเหล่านี้มันก็ไม่ควรจะไม่ใช่ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบอยู
1: ่ครับ
0: ไอ้ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายถูกไหมคือแทนที่ประชาชนทั่วไปกับทางฝ่ายเจ้าที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกันแล้วก็นำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31แล้วนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับข่าวจากทุกทิศทั่วไทยต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับสัญญานะครับจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งใครที่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วง1 ทุ่มตรงนะครับก็จะเจอเราแบบนี้กันไปจันทร์ถึงศุกร์นะพี่นะ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนี่อยู่กับด้งกับพี่บอยนะครับผม
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับบอยต้องขออนุญาตมาทางสายนะคุณผู้ฟัง2 วันเนื่องจากเดี๋ยวคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลขาตาพรุ่งนี
2: ้ครับผมครับผม
3: วันนี้เลยต้องกลับมาเตรียมตัวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลแต่เช้า
2: อ้าวป๋าสู้ๆนะฮะขอให้ป๋าแรงอยู่แล้วครับป๋า
3: ขอบคุณครับ
2: นะครับพี่วัชระนะครับรายงานสุราษฎร์ฝนไม่ตกช่วงนี้ฝนดูทิ้งช่วงไปนะ
3: ทิ้งช่วงไปเหี่ยวเลยวันเนี้ย
2: นะครับพี่แก้วทาโคด้าสวัสดีนะครับพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วสวัสดีครับพี่นะพี่ประสิทธิ์ก็มานะครับมาฟังข่าวกันต่อ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับที่10นะครับพาไปดูเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับแหมนะเศรษฐกิจหน่อยไหมเราต้องรู้เศรษฐกิจนะระดับประเทศก่อน
3: มหาภาค
2: จะพูดคำนี้เมื่อกี้นึกไม่ออก นะก็วันนี้นะครับทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.เผยตัวเลขนะฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะขาดดุลสะสม7 เดือนเนี่ยพุ่ง 1.23 ล้านล้านก็มาจากการเร่งนำเข้าสินค้าทุนรับวัตถุดิบนะครับที่จะผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยถ้าดูตัวเลขการส่งออกเนี่ยก็จะทะลุ2 หลักนะครับสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนกรกฎาคมนะครับส่งออกเนี่ยนะฮะมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ส่งออกเราไม่น่าห่วงนะครับนะเช่นเดียวกับนำเข้านะครับนะก็ส่งผลให้เดือนนี้เนี่ยไทยขาดดุลการค้าไป 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: ครับ
2: ถ้าไปดูภาพรวมนะครับ7 เดือนแรกนะฮะ7 เดือนแรกเนี่ยเราขาดดุล 35,354.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 1.23 ล้านล้านบาทนะครับแต่สนค.ก็บอกว่าตัวเลขการขาดดุลเนี่ยนะฮะไม่อยากให้กังวลเกินไปนะเพราะว่าถ้าพิจารณาโครงสร้างเรื่องของการนำเข้านะครับที่นำเข้ามาเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องจักรสินค้าต้นทุนวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะฮะที่เอามาประกอบแล้วก็ผลิตเป็นวัตถจักรอิเล็กทรอนิกส์ตรงเนี้ยนะครับรวมไปถึงสินค้าเชื้อเพลิงนะซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันยังไม่ได้น่าวิตกกังวลเพราะว่าตัวเลขที่นำเข้ามาแล้วมันสูงเนี่ยมันเป็นสินค้าอย่างเงี้ยแหละพวกเชื้อเพลิงที่มีมูลค่าสูงตามภาวะตลาดก็นะถ้าถามนะเขาก็บอกว่ายังไม่น่ากังวลนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครึ่งปีแรกตรงนี้นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: มาฟังท่านบิ๊กเต่าท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วให้สัมภาษณ์ถึงการถูกยกย้ายตำแหน่งหน่อยก็ขึ้นนะถือว่าขึ้นระดับผู้บัญชาการแล้วจำได้ไหมปีที่แล้วท่านเดินสายไปยื่นขอความเป็นธรรมที
2: ่
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ชื่อท่านได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายท่านที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์คาตาคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคุณฟัง
2: ครับ

0: วันนี้นักข่าวเจอเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายในพลใหญ่ก็ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการไปยันรอยันผู้ช่วยผบ.ตร.คุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก็วันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดใจกับนักข่าวนะถึงประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะย้ายออกนอกหน่วยแล้วแต่ว่าขึ้นตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดภาค3มั้ยอีสานใต้ถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ใช่
0: แถวอุบลแถวอะไรตรงเนี้ยใกล้ๆเราเนี่ย
1: โคราชแถวนั้นนะ
0: เพื่อนๆนั้นนะท่านบอกว่าก็ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลดังนั้นไม่ว่าใครจะมาปฏิบัติหน้าที่งานก็สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนในส่วนของสอบสวนกลางเนี่ยไม่ต้องยึดติดกับตัวท่านท่านอยู่ที่ไหนใครมาทำหน้าที่แทนก็เหมือนท่านทำอยู่นั่นแหละนักข่าวถามถึงความรู้สึกหากผลการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามคาดหวังหมายถึงวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะมีการประชุมกตร.บิ๊กเต่าท่านบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือติดใจแต่อย่างใดการที่ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นถือว่าเป็นรางวัลชีวิตและความภาคภูมิใจแล้วแม้ตนจะยังมีอายุราชการในระดับอาวุโสน้อยกว่าผู้อื่นโดยถือว่าผู้บังคับบัญชาได้มองเห็นผลงานและความตั้งใจในการทำงานต่อกรณีที่มีการวิเคราะห์ว่าหากต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรงช่วยงานท่านจรูญเกียรติก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภารกิจรับผิดชอบดูแลประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งที่ไหนส่วนใดก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนไทยได้ก็ถือว่าพอใจอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจในวาสนาท่านว่างั้นนะขอให้ตั้งใจทำงานอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้หมดและท่านจะกล่าวทิ้งท้ายคุณผู้ฟังบอกว่าในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการโปรโอกาสให้ตำรวจที่ตั้งใจทำงานได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มมากขึ้นอันนี้น่าจะหมายถึงตัวท่านเองด้วยนะฮะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: มาดูอุทาหรณ์นะครับนี่ฮะบ้านไหนมีลูกมีหลานมีเด็กนะครับนี่ซุกซนนะตามภาษาเขาบอกนะตามภาษาวัยเด็กเป็นอุทาหรณ์นะครับน้องเป็นผู้หญิงอยู่ป.1โอ้โหแต่ซนอย่างกับผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้นะครับก็ปรากฏว่าไปนะเอาตะขอเหล็กอะมาอมเล่น
0: โอ
1: ้และทีเนี้ยมันดันติดอยู่ในร่องฟันติดเข้าไปในเหงือก
0: โอ้โห
1: เอาไม่ออกฮะตะขอเหล็กที่เป็นสายสะพายกระเป๋าเออยังนึกภาพไม่ออกตะขอเหล็กสายสะพายกระเป๋าเออนะครับเนี่ยอมเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยเลยครับร้องไห้นะฮะกู้ภัยของที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากเนี่ยต้องมาช่วยเหลือโอ้โหท่ามกลางการลุ้นของเพื่อนๆและคุณครูนะครับบนดอยด้วยนะเออนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะครับนะว่ามีเด็กนะครับในโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นเด็กยากไร้นะครับนะอายุ7ขวบโหเท่าลูกสาวเลยนะพี่นะฮะนั่งร้องไห้น้ำตาไหลนะครับด้วยอาการเจ็บปวดพออ้าปากมาดูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่บริเวณร่องฟันเนี่ยมันมีตะขอเหล็กนะครับเกี่ยวกับเหงือกเหมือนนึกถึงตอนตกปลานะตะขอเหล็กมันเกี่ยวเข้าไปในเหงือกอย่างเงี้ยพี่นะปักอยู่นาน15นาทีเด็กก็เริ่มขวัญผวาคนก็เยอะก็ยิ่งกลัวร้องไห้ร้องไห้นะครับสาเหตุเกิดจากน้องเนี่ยนะฮะด้วยความซุกซนนึกสนุกเอาตะขอสายสะพายกระเป๋าถือนะครับของตัวเองเนี่ยมานั่งอมเล่นอมไปอมมานะครับไม่รู้อีท่าไหนล่ะครับนั่นนะฮะเขาบอกอะไรของที่อยากเข้าปากถึงเราต้องบอกเด็กนะว่าอย่าอมอย่าเอาเข้าปากนั้นต้องคอยเตือนเขาเนี่ยวันนี้เด็กก็อมไปเรื่อยเลยนะครับปรากฏว่าตะขอไปติดอยู่คาร่องฮะโอ้โหทีนี้เอาไม่ออกขึ้นมาเดือดร้อนเจ้าหน้าที่สุดท้ายนะฮะอย่างที่บอก15นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ถึงจะได้พยายามดึงนะฮะเอาตะขอออกมาได้สำเร็จท่ามกลางอาการเจ็บปวดของน้องโอ้โหนะก็กู้ชีพเขาฝากเตือนนะครับถ้าเจอวิธีการรับมือเนี่ยถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะหนึ่งให้ตั้งสติก่อนเลยนะครับแล้วให้น้องอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นเพราะตะขอมันอาจจะลึกกว่าเดิมนะครับแผลอาจจะฉีกขาดได้สองอย่าดึงอย่าดันตะขอเอง

ครับ3พยายามประคองวัตถุนั้นไว้ให้ไม่ขยับเลยเอาผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซเนี่ยม้วนไว้แล้วมารองรอบๆเพื่อลดการอักเสบเดี๋ยวมันจะยิ่งทิ่มเหงือกเข้าไป

0: เดี๋ยวก่อนนะคุณฟังขออภัยน้องดงคุณฟังครับ
1: ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้อยู่แล้ว
0: เป็นตำรวจปปปภายใต้สังกัดของสอบสวนกลางนี่นะฮะไปเปิดบริการบุกจับนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสศรีสะเกษนี่นะฮะอีสานใต้เดี๋ยวพี่เต่าแน่ต่อไปตามโผนะตามหมายจับของคอมมานโดย่านบางซื่อนะครับหลังถูกกล่าวหาว่ามีโควต้าในการช่วยผู้สมัครสอบบรรจุราชการท้องถิ่นแล้วก็เรียกรับเงิน650,000อุ้ยจ่ายกันหนักขนาดนี้โดงเพื่อเป็นข้าราชการท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะซึ่งวันนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำกำลังเจ้าที่ปปปเนี่ยนะฮะไปจับกลุ่มนายประวิตรอายุ54 ปีหรือว่านายกเฮมคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3จับที่คอนโดมิเนียมย่านบางซื่อนะสืบเนื่องจากเมื่อปี66รู้ฟังย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนางนวพรเนี่ยได้ชักชวนผู้เสียหายซึ่งเป็นคนกล่าวหาเนี่ยว่าซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษให้มาสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยอ้างว่านายประวิตรผู้ต้องหาหรือว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าสามารถช่วยเหลือให้บุคคลบรรจุได้หลายตำแหน่งด้วยนะต่อมากลางปี66ทางผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรเนี่ยแล้วก็บุคคลอื่นอีกก็เดินทางมาพบกับนายกเฮงที่บ้านเพื่อแจ้งความประสงค์ว่านี่แหละฮะจะขอตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2ซึ่งนายกเฮงแล้วก็นางนวพรก็รับรองว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบก็มีการรับเงินรับซองกันมาเบื้องต้นเนี่ยตัวผู้เสียหายเขามอบเงินให้100,000 บาทก่อนแล้วก็จองเพื่อจองตำแหน่งโดยรับแจ้งว่าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลืออีก650,000 บาทก็เท่ากับว่าต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ย750,000คุณผู้ฟังแต่ต่อมานะว่าพอเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐโดยอ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบบิดาของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็นำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่จะโอนเข้าบัญชีของนางนวพรเมื่อ17 พฤษภาคม ปี 67ก็คือผ่านมาเกือบ1ปีหลังการสอบปรากฏว่าไม่ผ่านคัดเลือกจ้าคุณผู้ฟังฮะ ก็มีการทวงถามเงินมาโดยตลอดแต่ฝ่ายคู่กรณีก็เบี่ยงใบเบี่ยงไม่ให้แล้วพอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิดรับสมัครสอบนางนวพรเนี่ยตัวกลางเนี่ยก็บอกว่างั้นมาสอบตำแหน่งนี้ไหมล่ะนักวิชาการการศึกษาที่เคยอยากสอบเนี่ยแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก280,000นะก็เลยมีการจ่ายเงินกันอีกคุณผู้ฟังครับไม่อยากเชื่อเลยรอบแรกสอบไม่ได้จ่ายแล้วเนี่ยจะมาจ่ายซ้ำอีกสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เลยมาแจ้งความแล้วก็นำมาสู่การออกหมายจับและจับกุมในวันนี้ครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ที่สงขลาครับคุณผู้ฟังนะโอ้ตำรวจเนี่ยนะครับโชว์ผลงานจับโจรลักรถจักรยานยนต์นะ7 เดือนนะหมอนี่ขโมย7 คันเฉลี่ยคันละเดือนนะครับบางคันเนี่ยถึงขนาดขโมยไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของเขาเลยนะฮะนะก็หลังจากขโมยแล้วก็เอาไปขายนะครับมาไปขายนะแล้วก็เอาเงินไปเสพยานะครับโอ้พอเงินหมดอยากเสพยาทำไงล่ะก็ไปหารถคันใหม่นะครับก่อเหตุมาแล้ว7คันตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงสิงหาที่ผ่านมาก็เฉลี่ยก็จะเดือนละคันแล้วครับจะก่อเหตุในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นะครับจนกระทั่งเมื่อคืนตำรวจตามไปจับคุมตัวให้ได้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับของกลาง Honda Wave นะครับสีดำนะเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาจากหน้าร้านทุกอย่าง10 บาทนะที่ชาวบ้านเขามาจอดเอาไว้เข้าไปซื้อของนะครับก็หลักฐานสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านนี่แหละนะครับที่ตามไปจับกลุ่มคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้นะฮะจากการสอบสวนหมอนี่ก็สารภาพนะครับนะเขาบอกว่ารถที่ขโมยมาเนี่ยจะเอาไปขายให้กับคนชื่อนายบ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวนี่เป็นเจ้าประจำรับซื้อคันละ3,000พี
0: ่โอ้โห

0: ใจนะอย่างนี้นะได้ 3,000 เขาก็เอาแล้วอ่ะคือ มีกี่คันเขาก็เอาหมดสิก็มันแค่ 3,000 น่ะไม่บอกนี่อย่างนี้ต้องโดนจับด้วยไหมรับของโจรเหรออย่างนี้ต้องโดนไหมพี่
1: โดนสิข้อหารับของโจร
0: ใช่ไหมแล้วนี่มันเป็นการทำให้แบบเขายิ่งก่อเหตุไงเพราะเขารู้ว่าก็ไปขโมยมาไงเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่
0: พี่บ้าวรับซื้อไป 3,000 หลังจากนั้นนะครับบางคันเนี่ยก็เอาไปขายให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 3,000 เหมือนกัน
1: โอ้โหเอ้าแล้วกำไรตรงไหนอ่ะ
0: ก็ขโมยมาพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวเขาพี่ตัวเขาบางทีก็ไปขายให้พี่บ้าวบางทีก็มาขายให้แรงงานเมียนมาสลับกันเพื่อเอาเงินมาเสพซื้อยาเสพนะฮะโอ้โหนะหมายจับเป็นหางว่าวเลยนะครับเพียบเลยนะก็ถือว่าตำรวจบอกปิดฉากละนะโจรลักรถคนสำคัญนี่ตามมาหลายเดือนนะชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขสักทีนะครับ
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้าวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงอะไรครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย์
7: โดยจามอนกิจโสภาค

0: และสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: มาอันดับ5พาไปกาฬสินธุ์นิดนึงนะครับพี่บอยครับวัยรุ่นม.3 อันนี้นะฮะไปโพสต์ลงโซเชียลขู่ว่าจะเอาปืนเนี่ยนะฮะไปยิงครูโอ้โหนะฮะก็พาเอาทั้งจังหวัดเขาแตกตื่นเลยนะครับคือโรงเรียนเนี่ยต้องประกาศปรับไปเรียนออนไลน์2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่27 28เนี่ยนะฮะ
3: พี่บอยบอกเมื่อวานไหมที่มีข่าวจากกรุงเทพไหม
2: อันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ว่าไปโพสต์ขู่ใช่ไหม
3: ใช
2: ่ล่าสุดวันนี้นะครับทางจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาไปตามตัวเจอแล้วครับนะก็โรงเรียนเนี่ยหยุดไม่มีการเรียนการสอนนะครับเด็กนักเรียนคนนี้พนักงานสอบสวนนะครับเชิญตัวไปที่โรงพักแล้วพร้อมกับแต่เขามีปืนจริงนะที่เขาขู่เนี่ยจะว่าเขาขู่ก็จะไม่เชิงนะเขามีปืนลูกซองสั้นนะครับปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกมีกระสุนนะฮะอีก2ปลอก
3: โ
2: อ้นะตอนนี้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็พิจารณาไต่สวนคุณย่าก็ใช้เงินหลักทรัพย์ 3,000 บาทประกันตัวออกมาโอ้โหนะคุณย่าขอโทษแทนหลานนะคุณย่า80แล้วปีนี
3: ้นะโอ้โหสงสารเนาะ
2: โอ้ก็หลานชายเขาบอกว่าหลานชายเนี่ยนะก็เอาภาพอาวุธปืนไปแชร์แต่จริงๆเป็นภาพเก่านะหลานเนี่ยไปแอบซื้อปืนมาแล้วก็ทดลองยิงอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านครูประจำชั้นเห็นเนี่ยก็เลยโทรมาถามนะฮะยายก็บอกว่าหลานชายเนี่ยนะมันไปซื้อปืนมานะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ไม่มีอะไรหรอก
3: ก็คือเรื่องจริงถูกไหมยายก็ยอมรับ
2: เ
3: ลย
2: เรื่องจริงทั้งหมดก็เรื่องจริงทั้งหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าหลานไอ้ที่เขาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะไปยิงเรียนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเขาแค่คุณด้วยความคึกขนองแค่ข่มขู่เท่านั้น
3: อู้แต่ว่าในภาวะแบบนี้นะ
2: ใช่พี
3: ่สร้างความหวาดกลัวความตกใจสร้างความคิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างไง
2: เป็นตัวอย่างแล้วมันไม่มีใครรู้นะว่าถ้าเกิดน้องเขาโกรธถึงขั้นแบบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะ
3: เ
2: พราะเขามีปืนจริงๆเขาไม่ได้แค่โพสต์ขู่เล่นๆนะตำรวจไปเจอปืนจริงๆที่บ้านนะครับ
3: โอ้ใช่ไหม
2: แล้วก็ซ้อมยิงด้วยอ่ะ
3: โอ้เหรอ
2: ซ้อมยิงอยู่หลังบ้านด้วยเวลาเคยไปยิงอยู่หลังบ้านด้วยไงครับผม
3: ก็น่ากลัวเนาะ
2: โอ้เด็กก็มีปืนแล้วนะหมอต้นนะหมอต้นนะเนี่ย
3: ต้องระวังนะก็มีลูกเล็กนะ
2: โอ้เดี๋ยวนี้ขับรถนี่ผมไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเลยพี่อยากไปเลยเดี๋ยวแม่มีปืนมายิง
3: จริงๆไม่คุ้มดอง
2: เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่ปีนไม่อะไรแล้ว
3: จะไปทะเลาะอะไรกับกันบนท้องถนนมันไม่คุ้มอยู่เพราะว่าเรามีคนที่รักมีคนรักเรารักเขารักเรารออยู่ที่บ้าน
2: ใช่คุณผู้ฟัง
3: บ้านสบายใจกว่า
2: คุณผู้ฟังรออยู่ทุกหนึ่งทุ่มต้องกลับมาหาต้องใจเย็น
3: ๆเงินเดือนรอให้ใช้อยู่ทุกสิ้นเดือนอีก
2: ใช่
3: วันหยุดรอทุกเสาร์อาทิตย์อีก
2: คืนนี้ขับกลับบ้านเท่านั้นแหละแม่เอ้ยปีนคุณพูดหยกแหมหน้าไมค์พูดซะหล่อหลังพวงมาลัยปีน
3: ก็เป็นไปได
2: ้ต้องมีสติ
3: โดนนี่ก็เป็นไปได้ทุกอย่างแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณรู้ฟัง
2: ได้ด่าเยอะหลอกด่าผมเยอะเหรอ
3: ไม่หลอกตรงไหนพูดข้อเท็จจริงหัวเราะ
2: โลกนี่เป็นไปได้ทุกอย่างเอ๊ะยังไง
3: คือมันเป็นไปได้มากกว่าที่คิดอ่ะวันก่อนก็มาใส่กางเกงโชว์กางเกงขาบะเขาเรียกว่ากางเกงทรงเลยนะ
2: ไอ้สเตรนเฮ้ยลุ้น
3: ถามว่าซื้อเท่าไหร่นะ
2: เต็มราคาเต็มราคา
3: เอาไปต่อดีกว่าม
1: หานครรอบทิศอันดับ4
3: คุณผู้ฟังฮะเลือกช่วงนี้กรณีระงับบัญชีม้าแบบยกแผงนี่กำลังเป็นประเด็นนะล่าสุดทางสืบนครบาลนะฮะสืบนครบาล5ไปร่วมกับสน.บางนาเขาไปเปิดปฏิบัติการแกะรอยเว็บพนันชื่อว่าเบ็กเซ็นเตอร์นะครับไปยึดของกลางได้49รายการคุณผู้ฟังฮะก็เป็นปฏิบัติการที่ดำเนินการจับกลุ่มเว็บพนัน

0: ออนไลน์ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบทั้งแอดมินดูแลระบบตอบแชทลูกค้าจัดโปรโมชั่นดูแลข้อมูลการฝากถอนใดๆก็ว่าไปก็ยึดของกลางได้นี่เขาบอกว่าจับได้ที่สุขุมวิท117เออแล้วก็เป็นการจับตามเป็นการค้นก่อนตามหมายสารแขวงสมุทรปราการก็ไปค้นไปจับกันนะครับจับนายพออายุ32ปีอันนี้นามสมมุติในห้องแล้วก็จัดกำลังไปก็เพราะว่ามีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เลยโดยให้การรับสารภาพว่าเป็นแอดมินหรือผู้ดูแลเว็บไซต์เว็บพนันดังกล่าวมีหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าจัดโปรโมชั่นและโอนเงินให้กับผู้ชนะเดิมพันต่อมีการตรวจยึดของกลางตามบันทึกจับกุมก็หลายรายการรู้ฟังฮะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็ไปบุกจับที่คอนโดมิเนียมซอยบางนาตราด42ด้วยเออตามสารตามหมายสารอาญาพระขนงจุดนี้ก็ผู้ต้องหา5คนโอ้เดี๋ยวใช้ตัวย่อหมดนะเพื่อปกป้องสิทธิ์นะนายรอนายกนายเกนายยอนายสอนางสวนางสวโตเคยย่อเขา
1: โอ้โหครับ
0: ไม่ย่อก็ได้แล้วบอกเลยว่าจับใครอายุเท่าไหร
1: ่เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาเหรอใช่ไหม
0: แล้วพี่ก็งงว่านายรอไอ้ที่จับโด่งบอกนายดองนี่เหรอไอ้โด่งนี่ใช่ไหม
1: แม
0: ่ถ้าโด่งไง
1: เรียกตัวย่อซะเสียวเลย
0: นี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นปฏิการเรื่องของทลายเว็บพนันออนไลน
1: ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะก็เดี๋ยวนี้พี่นักข่าวคนคลั่งนะครับข่าวการมีอาวุธปืนต่างๆมันก็ทำให้สังคมตื่นตัวนะแล้วก็ทำให้คนที่แบบเป็นคนที่จริงๆเขาไม่มีอะไรนะแต่เขาก็อาจจะเดือดร้อนนะครับไปด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่อุดรธานีนะครับมีหนุ่มคนนึงนะเขาถอดเสื้อแล้วก็ผูกเปลนอนอยู่บนต้นไม้เลยแต่ว่าเขาผูกไว้อย่างสูงเลยนะชาวบ้านก็เห็นโอ้ยนี่ถอดเสื้อแล้วปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วผูกเปลนอนเฮ้ยคนปกติอ้าวฮะคนปกติที่ไหนเขาจะทำกันแจ้งตำรวจครับให้มาตรวจสอบคนนอนบนต้นไม้ก็ผิดแต่ว่าเขาไม่ใส่เสื้อนะแต่ว่าก็ระแวงหรือสงสัยไว้ก่อนก็ได้ตำรวจก็เชิญตัวลงมาก็พบว่าไม่ได้เมาพูดจา ก็รู้เรื่องปกตินะครับไม่ได้มีอาการหลอนยาไม่ได้มีอะไรเลยอายุ40ปีนะครับพี่เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้เนี่ยผูกเปลข้างบนเนี่ยเพราะว่าเขาจะนอนแบบนี้นะฮะถึงเช้าเลยนะพี่เออเพราะเขาจะคอยมองว่าจะมีคนเล่ร่อนเนี่ยเข้ามาขโมยของเข้ามาในบ้านในร้านเขาหรือเปล่าคนที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยเมาเหล้าเมายาพวกนี้จะมาหรือเปล่าเขาเลยเหมือนกับนอนเฝ้ามันซะเลยเฝ้าอยู่บนต้นไม้มันเย็นดีโอ้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าลงมาล่างๆหน่อยได้ไหมมันก็หนึ่งสุ่มเสี่ยงตกลงมาอันตรายนะบาดเจ็บหรือจะถึงแก่ชีวิตได้สองคนที่เขาผ่านไปมาพบเห็นเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกตื่น
0: คร
1: ับ นะครับซึ่งพี่สิงห์ขอนเนี่ยนะฮะคนที่ผูกเปลอยู่บนต้นไม้เขาก็เชื่อฟังแต่โดยดียอมลงมานอนข้างล่างเตี้ยๆหน่อยเออนะเนี่ยสังคมเลยทำให้พี่เขาลำบากเลยครับปกติพี่เขาอยากนอนข้างบนลมเย็นๆนะคนก็ไปแจ้งตำรวจหาว่าคนบ้าคนคลั่ง เอาหมดเวลาวันนี้ต้องไปแล้วครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: นาฬิกา44นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: ิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา7 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา5 นาฬิกา 30 นาทีจนถึง7 นาฬิกาเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทแจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม

0: 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

มาแนวแบบว่าวัยใสค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใสยังไงใสแบบใดเอ่ยนะคะเริ่มต้นกันที่มีเวลาโทรมาด้วยหรือนะคะจากบูเบอรี่ค่ะแล้วก็อกหักแค่เรื่องขำๆจากต้นข้าวนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเริ่มที่

0: เพื่อนจบที่เพื่อนนะคะจากแพรวาพัชรีหยิบมาฝากกันในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครเจอกันรอบที่2นะคะในรอบหัวค่ำแบบนี้ค่ะ2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัวด่วนๆเลยนะคะเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะกดแชร์ก็ได้หรือจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะนอกจากช่องทางนี้แล้วมีช่องทางไหนอีกคุณผู้ฟังจะมีช่องทาง Instagram YouTube TikTokตอกอุ้ยหลายช่องทางเลยฝากกดติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับน้องกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะกวางน้อยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนทาง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้เนี่ยก็เข้ามาขอเพลงกันได้นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้ได้เลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาค่ะมาแล้วนะคะพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักบอกว่าอุ้ยคุณคืนนี้สวยอ่ะไม่ปรุงเลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเพราะว่าปรุงมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้จัดเต็มตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังวาด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่บุญซับด้วยบอกฟังทุกวันเลยบางวันก็นอนตื่นมาก็มาฟังดีเจต่อนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่ยูนิคนะคะพี่สาวคำเจ้าด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตรสวนโรจน์นะคะพี่สุดหล่อรักไทยแล้วเนาะน้องแชมป์สีสุขค่ะลูกชายแม่นะคะพี่พัดเมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีพี่ไตรรัตน์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะพี่ทวิชพงศ์นะคะในทวิชพงศ์แล้วก็พี่ยูนิคนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลด้วยนะคะพี่สุริยุทธ์สมานคณีนะคะมีใครอีกไหมพี่บุญชาบอกว่าอุบลฝนตกแล้วนะตอนนี้นะคะมีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่สุริยุทธ์บอกว่าใส่ชุดเดิมอีกละนี่พี่สุริยุทธ์ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยจะเอาชุดที่ไหนมาเปลี่ยนนักหนานะวันนึงเนี่ยออกจากบ้านมาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะนะคะก็เตะอยู่แถวนี้แหละนะคะจนดึกนี่แหละแล้วก็รอมาจัดรายการนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะสวัสดีด้วยพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่รมิดาด้วยค่ะคุณแม่ปัทมานะคะบอกนั่งฟังอยู่ค่ะลูกวิมดานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ลูกหมีฟาร์มนะคะสวัสดีด้วยนะคะจากระนองใช่ไหมคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแป๊บนึงเรียกครบหรือยังเอ่ยพี่วันนี้มั่งมีผลเรียกไปแล้วเรียบร้อยนะคะหมดหรือยังพี่นิ่มสวัสดีพี่นิ่มด้วยนะคะแล้วก็ครบแล้วอะเท่าที่ดูตอนนี้นะคะพี่นิ่มบอกว่ามารอขึ้นรถไฟจ้านะคะเรียบร้อยเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรถไฟออกแล้วนะสวัสดีพี่ฟ้านัทพงศ์ด้วยนะคะพี่ฟ้านี่เขาขอเพลงเดิมทุกวันเลยชอบเพลงนี้ใช่ไหมไม่เปลี่ยนใจเลยใช่ไหมหรือว่าก๊อปปี้วางหรือยังไงนะคะข้อความเหมือนเดิมทุกวันเลยพี่นัทเอกนัทด้วยนะคะบอกว่าทำกล้วยหนึบอยู่ครับอุ้ยพอพูดถึงกล้วยหนึบนี่อยากกินเลยอ่ะพี่นัทนะคะทำอยู่แถวไหนอะไรยังไงขายอยู่แถวไหนฝากร้านได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะน้องหนีดูสรุปพี่หรือน้องหนูจะเป็นพี่หรือหนูจะเป็นน้องนะคะก็แล้วแต่อารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเรียกพี่ก็คือพี่วันไหนเรียกน้องก็เป็นน้องนะคะคุณพี่จุ๊บแจงด้วยสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องกวางคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: เพลงนี้ชอบตรงนี้แหละชอบตอนจบถ้าไอ้บ่ฮักนะคะจากพีการตองทุ่งเงินค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: พี่ขวัญครับ
0: พี่ขวัญโทรมาจากที่ไหนคะ
2: สุโขทัยครับน้องพิมดา
0: เสียงสดใสมากเลยเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
2: ทำงานจีบไปตองนิดหน่อยครับ
0: อ๋อตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่หรออ
2: ่าครับผม
0: ยังไม่เสร็จงานเหรอคะ
2: ยังไม่เสร็จตอนนี้เกือบเสร็จก็ลูกตาจบครับ
0: โอ้โหทำดึกเหมือนกันเนาะ
2: ครับทุกคืนครับเกือบทุกคืน
0: เหรอคะกรีดไปทำอะไรคะใบตอง
2: ส่งขายแถวกรุงเทพครับตลาดไทยอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าส่งที่บ้านครับทุกวันนี้
0: จำได้แล้วแล้วนี่
2: จำได้แล้ว
0: ที่พี่ขวัญเคยโทรมาแล้วแล้วพี่ขวัญก็บอกแบบนี้แหละ
2: ครั้งหนึ่ง
0: นี่แหละพี่ขวัญก็เล่าอย่างนี้แหละนะคะพิมดาก็ถามเหมือนเดิมเลย
2: ครั้งหนึ่งที่เคยคุยน้องพิมดาใช่ครับ
0: เนาะกรีดใบตองแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมารับไปส่งไปขายที่ตลาดไทย
2: ใช่ครับ
0: เนาะแล้วก็ทำตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ย
2: ก็จริงก็ผมก็ต้องลุกมาทำก็ต้องถ้าแฟนผมมันดึกกว่าผมอีกแฟนผมต้องตีสี่ห้าคือทำส่งออกให้ทันครับ
0: อ๋อเหรอคะ
2: ผมนี่7-8 โมงเพราะว่าส่งนักเรียนแล้วก็ค่อยทำครับ
0: อ๋อตอนเช้าก็มีอาชีพอีกอาชีพนึงใช่ไหม
2: ไม่ก็อาชีพนี้แหละแต่ว่ามันคนละอย่างกัน
0: อ๋อตอนเช้า
2: คนละช่วงกันมันคนละช่วงกัน
0: ตอนเช้าก็จะไปรับนักเรียน
2: ผมแม่ไปส่งลูกชาย
0: ค่ะอ๋อลูกชาย
2: พี่แฟนผมก็จะทำแต่งส่งรถที่มารับครับ
0: อ๋อก็คือมีหลายหน้าที่อะเนาะ
2: ครับผม
0: ต้องแบ่งเวลาเอาใช่ไหมคะ
2: โอเคแต่ว่ามีหลายหน้าที่แต่มีคนแค่2-3 คนครับ
0: อ๋อ ต้องแบ่งเวรกันทำอะสิเน
2: า
0: ะใครทำอะไรยังไงกี่โมงอะไรอย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
2: ได้แล้วต้องไปชักจากต้นมาอีกอะไรจากต้นมาอีกครับ
0: เยอะไหมปริมาณเยอะไหมคะเขามารับทีเท่าไหร่อ
2: ะไรนะ
0: เขามารับทีนี่ประมาณเท่าไหร่คะกี่กิโล
2: แล้วแต่เราจะรับเขาว่าคือจริงๆเป็นกิโลไม่ได้นึกแต่ว่าเป็นมัดก็คือ80-70 มัดอะไรเงี้ยแต่ว่ามัดหนึ่งประมาณ4 โลหน่อยๆครับ
0: ฮะมัดละ4 โล
2: 4 โลกว่า
0: ทั้งหมด80

0: 2
1: โล
0: แปดสิบมัดครับ
1: คือพูดผิดทั้งหมด80 มัดปะท
0: ูใช่ใช่บางทีเป็น100 มัดครับแต่ละวันครับ
1: โอ้แล้วทำกันอยู่ 2-3 คนเนี่ย
0: ใช่ก็มี 3-4 คนที่หลักๆแล้วก็มีคนช่วยแจมอีกคน2 คนอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วเราต้องทำยังไงกรีดยังไงบ้างคะ
0: ก็กรีดออกจากก้านไปตัดจากต้นมาก่อนแล้วก็มากรีดออกจากก้านแล้วก็มาแต่งตอนนี้ก็จะพับครับยังไม่ได้แต่ง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนเช้าแฟนก็จะมาแต่งอีกที
1: อ๋อต้องทำให้มันเป็นใบๆให้มันสวยๆแล้วมาแต่งให้มันสวยอย่างเงี้ยเนาะ
0: ถูกครับคือว่า
1: ให้ขนาดให้ไซส์มันเท่ากัน
0: อะไรมันต้องได้ขนาดอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อน้องต้อง80 มัดแน่นะราคาดีไหม
0: ตอนนี้พูดถึงว่าปีนี้ก็ราคาไม่ตกเท่าไหร่แต่ว่าพอดีช่วงนี้หน้าฝนไงถ้าหน้าแรงๆมันจะได้เยอะกว่านี้
1: อ๋อถ้าหน้าฝนต้นกล้วยมันจะโตไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เออหน้าฝนอะมันแตกใบเยอะ
1: แต่
0: เขาก็เออมันมีใบเยอะใครก็มีใครก็มีแต่ถ้าหน้าแรงอะมันหายากมันหายาก
1: เข้าใจแล้วหน้าฝนเนี่ยมันใบมันเยอะกว่าหน้าแรงแล้วทีเนี้ยสวนไหนเขาก็มีมันล้นตลาด
0: เออถูกประมาณนั้นครับ
1: แต่พอหน้าแรงพอหายากเนี่ยต้องแย่งกันละใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ราคาก็จะดีหน่อย
0: ใช่
1: เนาะ
0: แต่พูดตรงๆนะพิมดาดีกว่าไปทำนาเหนื่อย
1: อันนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยอยู่ในบ้านเราใช่ไหม
0: ใช่ใช่เหนื่อยแต่นี่เรายังเห็นบ้างครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าทำนาเนี่ยบางทีขาดทุนนี่เป็นแสนๆ200,000-300,000อะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกตรงว่าบางทีไม่มีทุนก็ต้องไปกู้มาใช่ไหม
1: ใช่ไหมแล้วก
0: ็
1: กลายเป็นหนี้เป็นสินไปอีก
0: ลำ
1: บาก
0: ถูกครับถ้าเกิดว่านาล่มก็เป็นหนี้เป็นสินครับ
1: ใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทำอันนี้ก็ยังแบบพอได้เห็นเงินเน
0: า
1: ะ
0: เออยังได้เห็นบ้างคือถูหรือถ่ายบ้างแต่ถูกมันก็ยังโอเคอยู
1: ่ค่ะเขามารับทุกวันเลยไหมคะ
0: เกือบทุกวันครับมีบางวันที่เราเว้นพักผ่อนแล้วก็ไปชักจากสวนแหละ
1: อ๋อก็มาเกือบทุกวันเนาะ
0: ครับผม
1: ถามไว้ไงอาชีพใหม่ใกล้ฉัน
0: เผื่อ
1: ไม่รู้จะไปทำอะไร
0: เ
1: ผื่อไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยจะไปตัดใบกล้วยขายแข่งกับพี่ขวัญ
0: นี่น้องพิมดา
1: ค่ะ
0: เขาเคยรับผู้ช่วยดีเจลูกสาวว่างงานจ้ะ
1: เหรอลองสมัครมาดูอาย
0: ุ
1: เท่าไหร่แล้วคะ
0: ประมาณ26-27ประมาณเนี้ยประมาณ25-26 27ประมาณเนี้ย
1: เหมือนเพิ่งแบบว่าเรียนจบใหม่ๆอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆคือเขาเพิ่งจบมาจบปริญญาตรีมาครับ
1: อ๋อนะฮะเดี๋ยวลองโทรไปทางหลังไมค์ดูได้เลยนะคะเผื่อว่าเขายังเปิดรับสมัครอยู่ไหมอะไรยังไงต้องส่งเอกสารยังไง
0: เคยเห็นน้องลูกตาลโปรโมทวันนึงแล้วก็เงียบเลย
1: อ๋อก็น่าจะมี
0: ผมนึกว่าคนเต็มหมดแล้ว
1: ลองโทรมาได้ค่ะลองโทรมาได้เรื่อยๆ
0: Okay,
1: แต่ว่า okay, น้องอยู่สุโขทัยไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่เขาไปอยู่ได้คือลูกสาวคนเขามีคู่แฝด
1: ถ้าได้งาน
0: คนนึงเคยอยู่มินบุรีอะไรพวกเนี้ยเขาเคยอยู่ครับ
1: ถ้าได้งานก็คือเดี๋ยวมาอยู่ที่นี่ได้เนาะ
0: ได้คือไปเช่าหอเช่าห้องอยู่ได้ครับ
1: ค่ะลองโทรมาหลังไมค์ได้เลยนะพี่ขวัญนะ
0: โอเค
1: เดี๋ยว
0: ขอบคุณมากจ้ะ
1: โทรมาหลังไมค์อีกรอบก็ได้ลองคุยกับทางทีมงานดูว่าเขายังรับไหมอะไรยังไงเนาะ
0: โอเคโอเคแต่ว่าเห็นน้องลูกตาลโปรโมทแค่วันเดียวแล้วก็เงียบเลยจ้ะ
1: เหรอนะลองโทรมาได้นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ขวัญ
0: อยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เพลงอะไรคะ
0: โสดพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: โอ้โหเอาใจกันหรือเปล่าเนี่ย
0: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอวันนี้ใครอยู่หลังไม
1: ค์น้องกวางเมื่อวานน้องแป้ง
0: ใช่น้องกวางน่ารักน้องแป้งไม่ให้ผมล้อเล่น
1: สลับกันไป
0: โอเคครับวันนี้สลับกันไปจ้ะ
1: เนาะอยากขอฟังเพลงอะไรคะ
0: พื้นที่ปลอดภัยของน้องพิมดา
1: อุ้ยนี่น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้วันนี้ทำงานเสร็จเร็วๆได้พักผ่อนไวๆนะคะ
0: จ้าประมาณแดดลูกตาลหรือก็ถึงถ้าไปเลยไปอีกนิดก็
1: น้องเมย
0: ์น้องเมย์ใช่ค่ะ
1: นะก็ขอให้เสร็จไวๆจะได้นอนเร็วๆเนาะ
0: จ้าผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ขวัญสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิงคือใจกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: เสียงร้องจากน้องตุ๊กตาแล้วก็น้องเมลนะคะกับเพลงเจ้าดอกจำปาค่ะมาร้องสดๆเลยนะคะเอาไว้ในงานมหานครแคนนีวาวดนตรีแห่งภูษาศิลป์นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮิร์ฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย

e-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA e-service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ 20:53 คุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะจากวงหยดน้ำค่ะกลัวหายใจไม่ทันชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4พร้อมผู้ตรวจการแผ่นดินและกกต.ศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมการตรวจสอบพยานฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันโดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงนายแสวงเปิดเผยว่าการเผชิญสืบในวันนี้เพื่อตรวจสอบในสิ่งที่เราให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายโดยก่อนถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนสำหรับกกต.สารจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนและมีความมั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รวบแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่ได้แบบทันควันหลังถูกจับตัวไปเมื่อตอนตี3วันนี้ถูกเรียกค่าไถ่ 100,000 บาทพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจับกุมแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่หลังตำรวจสภ.เชียงใหม่ได้รับแจ้งความจากนายฟาเชตแซ่ฮวงในช่วงตี4ของวันนี้ว่าได้รับการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ว่านายฟาอีทแซ่ฮวงซึ่งเป็นพี่ชายถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ 120,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าวันที่27สิงหาคมเวลาประมาณตี3นายฟาอีได้ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายประมาณ4คนลักพาตัวไปบนถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นำตัวขึ้นรถยนต์และหลบหนีไปต่อมาเวลา8นาฬิกาขณะที่นายฟาเชตผู้แจ้งกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจนายฟาอีติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์แจ้งว่ากลุ่มคนร้ายเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทแต่นายฟาเชตต่อรองเหลือ 120,000 บาทนัดหมายวางเงินไว้ริมแม่น้ำปิงตำรวจจึงวางแผนจับกุมคนร้ายจนควบคุมตัวไว้ได้พร้อมนำกำลังเข้าช่วยเหลือนายฟาอีซึ่งถูกกักขังอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนพบผู้เสียหายมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายตามใบหน้าและมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหูข้างซ้ายพบนายฤทธิเดชอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและเยาวชนอายุ14ปีภายในรถจึงควบคุมตัวไว้จากการสอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าได้ก่อเหตุลักพาตัวนายฟาอีดเพื่อมากักขังเรียกค่าไถ่จริงตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพนักงานสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียเชื่อมาจากยุงที่ติดมากับเที่ยวบินมีรายงานพนักงานคลังสินค้าและพนักงานบริการภาคพื้น2คนประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อซึ่งคาดว่าติดมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศกัดหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีระบุว่าเป็นการเสียชีวิตและระบาดที่หาได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ถูกยุงกัดและติดเชื้อมาลาเรียอีก4คนทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาการดีขึ้นตามลำดับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางกับดักจับยุงบริเวณสนามบินเพื่อระบุต้นตอว่ายุงเหล่านี้ติดมาจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากภูมิภาคใดและยืนยันไม่มีความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใด
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถัง
4: สนับสนุนโดย บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้ม

0: ทียมจัดเต็มอร่อยหาน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่าม
2: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะ1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับหลานเพชรหลานดึงดา
2: สวัสดีค่ะจะเรียกคุณพี่ได้ไหมหรือว่าคุณตา
3: อย่าเรียกพี่เลยอายเขาเรียกลุง
2: ลุงดีกว่าลุงคุณลุงต้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ลุงต้นโทรมาจากที่ไหนนะ
3: แค่อารามครับ
2: ทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้กลางปีนี่ครับเกษียณอายุแล้วครับ
2: อ๋อสบายสบายใช่ไหมแล้วตอนกลางวันทำอะไรคะวันนี
3: ้กลางวันวันนี้ไปดูหนังมาครับ
2: เอาหรอไปดูเรื่องอะไรมาไปดูหนังเรื่องอะไรมานะ
3: ชอบใหม่อ่ะจำไม่ได้แล้ว
2: หรอเป็นหนังไทยหรือว่าหนังฝรั่งหรือหนังอะไร
3: หนังไทยหนังไทย
2: หนังไทยที่เข้าใหม่หนังผีป่ะคะ
3: หนังผี
2: คำบอกเล่าของหมอผีอะไรป่ะ
3: ใช่ได้แล้วได้แล้ว
2: เป็นไงเป็นไงตาต้นเป็นไงตาต้นน่ากลัวไหมตา
3: น่ากลัวน่ากลัวกัน
2: น่ากลัวนะเห็นเขาบอกว่ามันมีฉากที่แบบว่าช็อตอยู่หลายฉากเลยเหมือนกันเนาะ
3: ใช่
2: ไปดูกับใครมา
3: คนเดียว
2: นั่นแน
3: ่อยู่คนเดียวเขาไปคนเดียวเด็ก
2: นั่นแน่นะสาวไปหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่นะ
2: ไปคนทำไมเสียงสูงไปดูแถวไหนคะเนี่ย
3: เดมอบางกะปิ
2: อ๋อก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากเคหะรามเนาะ
3: ไม่ไกลครับไม่ไกล
2: แล้วเวลาลุงต้นไปดูหนังหรืออะไรเงี้ยไปยังไงคะ
3: นั่งรถเมย
2: ์ก็นั่งรถเมย์ไปสบายๆชิวๆ ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบ
3: ไปเนาะ
2: slow life ด้วยประหยัดด้วย
3: ใช่
2: ไหมนะคะวันนี้ลุงต้นอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ไม่มีเธอจะบอกรักใครของหญิงทิติการครับ
2: นี่เราแอบมีความรักป่ะเนี่ยเราอ่ะ
3: มีครับ
2: เจ๊เวลารักใคร
3: รักศิรินทานิยากรครับ
2: นั่นแน่อันนี้เพลงนี้มอบให้ใครคะ
3: มอบให้ศิรินทานิยากรและกวางน้อยครับ
2: ได้เลยเอ้าพิมดาไปไหนอ่ะ
3: คุณดาด้วยครับ
2: ต้องทวงด้วยนะมีทวงด้วยนะคะได้เลยขอบคุณมากๆเลยพี่ต้นก่อนไปฟังเพลงผู้ตามพิมดาก่อนนะคะ
3: ได้ครับ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอยาราอาห่า
3: และไอยาอาห่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
2: สุดยอดเก่งมากคุณได้ฟังเพลงเดียวนั้น
3: นะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: คร
2: ับนะคุณลุงต้นนะวันนี้ขอนอนหลับพักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: แหมมาเป็นแบบว่าพาเรทชุดความรักเลยนะคุณลุงต้นนะงั้นเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยค่ะเอาใหม่ไม่ได้คิวเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยค่ะ

4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลยเนาะฟังพาเรทชุดนี้แล้วรู้สึกใจฟูจังเลยรักเขานะคะเริ่มต้นกันที่กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะจากน้องปวลีพรพิมลค่ะแล้วก็ตามมาด้วยจักจั่นค่ะจุดๆๆก็ยังคิดถึงนะคะแล้วก็ไม่มีเธอจะบอกรักใครจากพี่หญิง

0: ธิกาและปิดท้ายกันด้วยรอทำอย่างนั้นกับเธอจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์นะคะทำอะไรนะรอทำอย่างนั้นนี่คิดดีไปได้เลยนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยห่อและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ชั่วโมงที่สองแล้วคุณผู้ฟังขามาขึ้นรถไฟกันดีกว่านะคะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live เตรียมตัวกันให้ดีนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะมาเป็นจังหวะเลยนะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดการพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่อนันต์โคราชลุง935หัวลำโพงพี่ช่างรถอุบลพี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่อเนกสุโขทัยพี่เปิ้ลอ่างทองและพี่หนุ่ยนครศรีนี่วันนี้ไม่มีติดขัดนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะดูซิวันนี้ทาง Facebook Live มีใครกันบ้างนะคะพี่เล็กซอกราบอกว่าฟังอยู่จากบางพลีค่ะนะคะน้องบอมจอมซาพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะดีเจพิมดากรุงเทพมหานครเรียกเต็มยศเลยนะพี่นะแล้วก็ยังมีนะคะพี่สุมาลานะคะพี่สุมาลาเจ้านะคะพี่นิดนะคะบอกว่าส่วนมากฟังทางวิทยุแต่วันนี้ได้มาขึ้นรถไฟกับน้องพิมดาขบวนสุดท้ายนะคะแล้วก็ยังมีพี่เมตตาวิชัยรำด้วยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่พี่เขาขอเพลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูถ้ามีจังหวะเดี๋ยวเปิดให้นะคะแล้วก็มีพี่สุมาลาเขาวันนี้เขามีกลอนอะไรมาฝากแต่หาไม่เจอเลยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่เดียว .com พี่เริงนิดนะคะพี่สำรองพี่จรูนนักแก้วนะคะพี่นิสาพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็มีน้องบอมทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกไหมพี่หนุ่มเพียรพกากุลคุณยายพ่อพี่ยังด้วยนะคะแล้วก็พี่จรันทองบัวนะคะพี่บอลวีด้วยนะคะหมดหรือยังดูสิน่าจะหมดแล้วนะคะทางFacebook Live นะคะแล้วก็ทางช่องทางนี้ด้วยนะคะมีต๊อกต๊อกด้วยนะวันนี้เราไลฟ์ต๊อกต๊อกกันด้วยนะต๊อกต๊อกคืออะไรนะคุณผู้ฟังงงมากอะไรคือต๊อกต๊อกติ๊กต๊อกนี่แหละนะคะเข้ามาได้เลยแต่ว่าเป็นติ๊กต๊อกส่วนตรงพิมดานะคะจะมีพี่แอนเด็กใต้นะคะฟังจากสงขลานะคะสวัสดีด้วยน้องไบค์ก็มาช่องทางนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยพี่วิจิตสวนโรดด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะเอ๊ะเหมือนซ้ำๆแม้คุณผู้ฟังเขาดู2ช่องทางเลยหรอเขาดูยังไงเขาดูยังไงเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องแชมป์ก็มาช่องทางนี้นะคะแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังนะคะพี่กินะคะพี่กิก็มาช่องทางนี้ด้วยนะคะหลายๆท่านเลยเนาะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะทักทายกันแล้วคุณผู้ฟังนะคะครบแล้วแหละเนาะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วนะคะรถไฟไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นินทร์ธรรมรินทร์ค่ะนะคะมารอบนี้ฟีเจอริ่งกับพี่ไพศาลขุนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่นิลแทมารินนะคะแล้วก็ฟิชเจอริงด้วยนะคะกับพี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงกับพี่ไพศาลขุนหนูนะคะก็ชื่อเพลงว่าให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคำร้องทำนองได้พี่พนัชกรแท่นประมูลมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะก็เป็นเพลงรักอีกเพลงหนึ่งอะเนาะนะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกิวฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2จอกิ
1: วฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่านเกมไม่ขาดนะคะจากน้องเพชรคทาวุฒินะแม่จ๋าเปิดให้ฟังแล้วนะแม่นะนะคะหลายๆคนก็ขอเพลงนี้เข้ามานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเข้ามาใหม่ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่12ก่อนหน้านั้นค่ะดอกชบาสีแดงนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชาค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่4นะคะจัดให้เลย2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครวันนี้มีเรื่องเล่าแน่นอนค่ะคุณผู้ฟัง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลยMCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยง

0: บันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาค่ะคุณผู้ฟังนิทานก่อนนอนค่ะเราจะเรียกว่านิทานได้ไหมเรื่องมันสั้นเหลือเกินเรื่องสั้นก่อนนอนนะคุณผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าคุณหมอท่านหนึ่งค่ะเข้าไปในห้องคนไข้แล้วบอกให้สามีของคนไข้ออกไปรอข้างนอกขณะที่ตรวจคนไข้ 2-3 นาทีต่อมาหมอออกมาจากห้องค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ช่วยพยาบาลหาปากคีบให้คู่นึงเมื่อได้ปากคีบแล้วหมอก็กลับเข้าไปในห้องคนไข้อีกค่ะ5นาทีต่อมาหมอออกมาอีกแล้วคราวนี้ขอไขควงค่ะพอหมอออกมาเป็นครั้งที่3เมื่อกี้ไขควงแล้วนะกลับเข้าไปอีกออกมาอีกเป็นครั้งที่3ถามหาค้อนค่ะรอบนี้สามีคนไข้เนี่ยใจไม่ดีละร้อนใจทนไม่ไหวก็เลยรีบปรีเข้าไปถามคุณหมอว่าคุณหมอครับมีอะไรผิดปกติกับภรรยาของผมหรือเปล่าครับคุณหมอก็เลยตอบว่ายังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวสิตึงโป๊ะมาผิดเวลาเนี่ยวันนี้เห็นไหมเปิดคนละซาวกันเลยเดี๋ยวเล่าต่อก่อนคุณหมอตอบว่ายังไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนี้หมอก็ยังเปิดเครื่องมือไม่ออกเลยแฮ่ตึงโป๊ะมาถูกจังหวะแล้วพอดีว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการโหลดซาวอะคุณผู้ฟังเอาซาวมาใส่ในอีกเครื่องนึงโอ้ยงวนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะทีนี้ก็เลยเปิดผิดเปิดถูกขออภัยด้วยนะคะเล่านิทานไม่สมูทอัลตร้าเลยวันนี้นะคะขออภัยนะก็สรุปคือว่าคุณหมอบอกว่ายังเปิดกระเป๋าหมอไม่ได้ที่ออกมาหาเครื่องมือหลายๆรอบเนี่ยไม่ได้ไปรักษาคนไข้นะยังเปิดกระเป๋าไม่ออกจ้านะคะพี่ยาย่าสวัสดีด้วยบอกว่ามีนิทานก่อนนอนมาให้ฟังด้วยใช่ถ้าเกิดมาในรอบช่วงแบบค่ำๆแบบเนี้ยจะมีนิทานก่อนนอนนะคะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็พี่เอกสิทธิ์นะคะลุง925ใช่ไหมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคุณพี่จมรนะคะแล้วก็มีพี่รีจุด้วยบอกฟังทุกวันเลยค่ะเปิดเพลงพอมากขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยพี่สุนันทาด้วยนะคะอ่ะเอาละคุณผู้ฟังนะพี่ย่าบอกว่าอะไรนิทานเรื่องนี้สอนว่ายิ่งฟังยิ่งลุ้นยิ่งนอนไม่หลับนะคะคุณผู้ฟังขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมพ์ทานแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงตรงมาเจอกันใหม่ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันใหม่3ชั่วโมง10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะวันพรุ่งนี้นะมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดมาให้กำลังใจกันมาขึ้นรถไฟกันเหมือนเดิมค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเดี๋ยววันนี้นะคะน่าจะเปิดได้ถึง2เพลงไหมเอ่ยนะเดี๋ยวดูเวลาอีกทีนึงนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงเพราะๆที่รถเมย์เขาเลือกไว้ให้นี่วันนี้มีหลังใหม่ช่วยเลือกเพลงด้วยเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาจากพี่บีมจารุวรรณนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนรักเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มถ้าช่วงเวลาฮาเนี่ยมันจะ5ทุ่ม ช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะผู้ฟังเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหสาวงานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยค่อนข้างเป็นเพลงแบบว่าโหเจ็บอ่ะความเจ็บของสามสาวนะคะนี่สาวแรกค่ะพี่ตายอรทัยนะคะกับตัวให้คิดฮอดนะคะเพลงนี้เนี่ยแบบว่าจำได้ว่าเคยร้องตั้งแต่เป็นยุคแรกๆของพี่ตายอรทัยอัลบั้มช่วงแบบแรกๆเลยนะเพลงนี้ดังมากเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้องมาทีหลังนะคะงานจากพี่เปรมปรียพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้น้องคะแนนณัจนันของคุณผู้ฟังกับจากใจแฟนเก่านะคะสามงานเพลงเจ็บๆจี๊ดๆเลยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะนะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็นะที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้ว LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นนะทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะสามารถฟังออนไลน์ทางแอปโหลดแอปไว้เลยกับ MCOT Connect นี่ MCOT Connect เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android คุณผู้ฟังนะคะมีไว้ไม่เสียหลายนะคะติดตามได้ทุกรายการของอสมทเลยรายการวิทยุคุณผู้ฟังชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะฟังกันแบบนี้ทุกวันลูกทุ่งมหานครเพื่อวันไหนนะมีความรู้สึกแบบอยากจะแบบว่า go into อยากฟังเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังที่เมท107ก็ได้นะคะก็ฟังได้เหมือนกันในแอปนี้จะฟังข่าวนะคะ100.5หรือจะฟังกีฬาข่าวกีฬาอัปเดตอะไรอย่างนี้วิเคราะห์กีฬานะคะทาง Active Radio 99ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะทางสำนักข่าวไทยนะเรารวมอยู่ในแอปนี้เลยคุณผู้ฟัง MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ MCOT เผื่อบางคนสะกดอย่างไรนะคะ MCOT แบบนี้เลยนะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะ connect นะคุณผู้ฟังนะ CONNECT นะคะลองพิมพ์ดูน่าจะหามียากนะคะดาวน์โหลดเอาไว้เลยอันนี้ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะส่วนช่องทางของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกแพลตฟอร์มแน่ทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage นะคะ TikTokตอกก็มีนะ IG ก็มี YouTube ก็มีหมดเลยนะคะแล้วก็ค้นหาง่ายๆว่า LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าจะพิมพ์ลูกทุ่งมหานครก็ได้เผื่อว่าพี่ๆน้องๆบางท่านบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะคะค้นหาได้เลยรับรองว่าเจอกันแน่นอนนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเช่นเคยนะคะยินดีจัดให้มากๆนี่ว่าอะไรแล้วอ่ะวันพฤหัสแล้วใช่มั้ยเอ้ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ฟังนะคะงานของเราวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้โอ้ยคอนเสิร์ตการกุศลนะคะบอกเลยว่าศิลปินเนี่ยตื่นเต้นจะมาเจอวันนี้ไปเจอน้องเบิร์ดเดย์ไทยน้องมิวสิกมานะคะที่เป็นพระเอกลิเกนะเขาบอกอุ้ยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับนะวันอาทิตย์นี้แล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะมาร่วมสร้างความสนุกความบันเทิงแล้วก็รวมถึงมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้กำลังใจกันด้วยเนาะนะคะใครว่างนะคะสะดวกมาเจอกันเลยคุณผู้ฟังงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญด้วยกันด้วยศิลปินก็เยอะดีเจของเราด้วยแล้วก็มีการออกร้านมากมายนะคะอยากให้มาจริงๆนะคะพี่ทรงชัยบอกว่าฟังอยู่ทางแอป MCOT Connect นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะฝากแชร์ด้วยนะนะคะอ่ะนะก่อนที่จะไปเมามอยกันต่อในเรื่องของคอนเสิร์ตของเรานะคะก็ฟังเพลงดีกว่านะก่อนฟังเพลงลืมได้ไงนี้อีกสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่เนาะนะคะวันนี้สายชิวฮิวใจนะคะรออยู่เลย02-248-1366นะคะ02-248-1366นะตอนนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาจองสายกันแล้วแหละนะคะอีกสักครู่หนึ่งเนาะรับสายหน้าใหม่แต่ว่าตอนนี้เพลงสนุกๆจากพี่วิทย์ไทยเปิร์ดดีกว่าคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยบอกได้นะแต่ถ้าใส่เสื้อลายเนี่ยเขาบอกหลายใจนะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแซมนะ
2: ครับ
1: ครับโอเคตอนนี้โทรมาจาก
2: ประจวบ
1: ประจวบเลยนะคะอยู่แถวไหนคะเนี่ยได้ยินเสียง
2: อำเภอกุยบุรีครับ
1: อะไรนะคะ
2: อำเภอกุย
1: กุยบุรีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอเคนะคะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันหรือยังคะแซม
2: น่าจะเคยคุยหุ่นครับ
1: หุ่นนึงเนาะโอเคนะคะแล้วช่วงนี้ยังได้ติดตามฟังอยู่เรื่อยไหมคะ
2: ฟังเรื่อยครับ
1: ฟังอยู่เรื่อยนะโอเคเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดอะแซม
2: ใช่ครับ
1: อากาศดีจังบรรยากาศดีวันนี้ร้อนไหมคะที่ประจวบ
2: ฝนตกครับตอนนี้ก็ตกอยู่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เหรอโอเคโอเคได้เลยแล้วตอนนี้คือพักผ่อนแล้วหรือว่าทำงาน
2: พักผ่อน
1: พักผ่อนนะโอเคแซมฟังทางออนไลน์หรือว่าวิทยุค่ะ
2: วิทยุครับ
1: วิทยุนะสัญญาณโอเคไหมคะ
2: โอเคครับ
1: โอเคนะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังเอาที่บายใจของพี่เบาวีเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: เจียก็ให้หลังไมค์ครับ
1: เอาให้หลังไมค์ด้วยให้พี่ด้วยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณแซมมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวเต้นไปด้วยกันนะเพลงนี้นะแซมนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะบอกว่าน้องแซมบอกเต้นไปด้วยกันนะเพลงนี้นะคะจัดให้เลยสายชิวใจกับเอาทีบายใจนะพี่บ่าววีค่ะ

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเพลงสนุกๆ นะคะจากน้องแซมประจวบด้วยนะคะแนะนำเข้ามาเอาที่บ่ายใจเอาทีบ่ายใจนะสำเนียงพอได้ไหมคุณผู้ฟังงานจากพี่บ่าววีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงนะคะคุยสายหน้าไมค์แบบนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะรอรับสายอยู่หลังไมค์นะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะ022481366ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาแล้วที่เพจของเรานะไลฟ์อยู่ตอนนี้สวัสดีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่วีรศักดิ์นะจ๊ะพี่กลา1บาทบอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงจิ้งหรีดจากสายของน้องแซมด้วยใช่แล้วนะคะดูแบบบรรยากาศดีๆนะคะพี่สุนิสานะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะพี่เสรีพี่อัญชลีค่ะพี่สมบูรณ์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนตื่นเต้นหมกอยากมาเจอพี่ๆแล้วก็ศิลปินด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้นะเจอกันนะคะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะพี่อัมพลพี่ทรงชัยนะคะนะนี่นะแล้วก็ลุงจวบจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะนะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่จรันทองบัวพี่เอนะแล้วก็พี่โชคชัยนะคะพี่นักรบนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะนะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าข้อความด้านบนตอนยังไม่ได้ทักทายเดี๋ยวรบกวนคุณผู้ชมในไลฟ์นะพิมพ์ใหม่อีกทีก็แล้วกันนะมันอ่านได้แค่นี้นะขอบคุณนะคะนะคะใน SMS มีไหมเนี่ยวันนี้มีเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนอยากจะพิมพ์ข้อความเป็น SMS นะเข้ามาได้นะคะพิมพ์แล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ๋อมีน้องหนูดีเราบอกขอเพลงเริ่มที่เพื่อนจบที่เพื่อนนะคะแปลของแพรวาพัชรีด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชนะคะเจ้าประจำแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะข้อความโอ้จะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเจ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินหลายท่านนะคะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากๆเลยที่แฟนๆของ FM 95นะขอเพลงแล้วก็สนับสนุนเข้ามาในน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกเนาะนี่เลยน้องท็อปไงท็อปพระสุพัฒน์นะนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วนะโชว์ก็ดีนะแล้วก็เปิดร้านส้มตำด้วยนะจะจำชื่อร้านเขาไม่ได้แต่ว่าจะไปอุดหนุนดูเดี๋ยวไว้ไปอุดหนุนแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้คุณผู้ฟัง ได้ฟังกันว่ามีเมนูไหนอร่อยแซ่บบ้างเดี๋ยวเป็นแบบเป็นของแซ่บอ่ะอาหารอีสานอะไรเงี้ยค่ะส้มตำเอ่ยใดนะก็เดี๋ยวว่ากัน พูดแล้วก็หิวอีกละ นะเดี๋ยวนี้ศิลปินเขาก็มีอาชีพหลากหลายคุณผู้ฟังเนี่ยอย่างตาลเองนะคะนอกจากแบบจัดรายการวิทยุนะจริงๆก็ยังเป็นนักร้องอยู่เหมือนเดิมหลายคนเห็นว่าเอ๊ะมาจัดรายการวิทยุแล้วไม่ได้ร้องเพลงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังจริงๆก็ยังเป็นนักร้องค่ะก็ยังไปออกงานคอนเสิร์ตอีเวนต์อะไรเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียอะไรมากขึ้นเนี่ยช่องทางนะคะการทำงานก็เยอะขึ้นนะคะก็มาได้จัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็ตอนก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ KOL อะไรเงี้ยค่ะทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยหลายๆอย่าง MC ต่างๆมากมายนะคะนอกเหนือจากความขยันคือความงกนะคุณฟัง ทำนู้นทำนี่เต็มไปหมดเลยนะคะก็นั่นแหละนะคะจริงๆแล้วพอเรามีช่องทางที่สร้างรายได้ได้หลายๆช่องทางผู้ฟังมันก็ลดความเสี่ยงนะคะลดความเสี่ยงในการที่นี่แหละการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าอย่างบางคนโอเคพอมีหนึ่งงานอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติยกตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานประจำสมมติว่าวันนึงถ้าเกิดมีการเลิกจ้างหรือเราไม่ได้ทำงานนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราก็จะไม่มีรายได้ไปเลยแล้วว่าคนในยุคปัจจุบันค่ะนะคะหลายๆคนก็จะมีงานที่2ที่3รองรับอะไรเงี้ยไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่วิถีชีวิตนะแล้วแต่การใช้ชีวิตสไตล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะอ่ะก็ว่ากันไปแชร์ให้กันฟังนะคะประสบการณ์เนาะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ก็สนุกสนานกับพี่บ่าววีนะคะเดี๋ยวไปสนุกกันต่อดีกว่านะพี่1รองก๊อกฝากมาเพลงนี้สวยขี้ใจนะจ๊ะมอบให้ดีเจไม่ได้ถามเขาพูดเอง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละเนี่ยวันนี้ไหนๆก็เพิ่งไปเจอกันนะคะกับน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะน่ารักมากเลยนะรำสวยมากเขาเป็นเพลงลิเกเนาะร้องก็ดีรำก็ดีนะคะก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยว30นี้เจอกันแน่นอนวันนี้เรียกน้ำย่อยอุ่นเครื่องหน่อยอุ่นเครื่องในเพลงจากน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะ
2: ไปเที่ยวอินตราเดียด
1: รักนักคนดีชื่อเพลงค่ะชื่อเพลง
2: เขาบอกว่าชาว FM95 ลูกทุ่งมหานครเต้น DLD นะครับเชิญด้านหน้าเวทีเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
9: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
10: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
11: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองกันเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับสุดท้ายที่กรุงเทพนะคะสุนารีราชสีมาค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นร้องไห้กับเดือนนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะคะคุณอาคัมภีร์แสงทองจะบอกว่าร้องไห้กับเดือนเนี่ยวันนี้มีคุณผู้ฟังสองท่านที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะใจตรงกันเลยนะคะทั้งพี่นิรันจากนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะมีเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะพี่แจ็คจากสุโขทัยจัดให้เลยนะคะทะเลใจเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะยังว่างอยู่02-248-1366ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเนาะนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณก้าวนะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: จ้าขอเพลงหน่อยครับ
0: ครับผม
3: เพลงปลายฟ้า
0: ปลายฟ้านะจะถามว่าคุณก้าวกับตาเนี่ยเราเคยคุยหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
3: ้เคยครับ
0: เคยแล้วครั้งหนึ่งเหรอคะ
3: ครับครั้งน
0: ึงอ๋อเหรอแต่ว่าน่าจะหายไปนานแล้วไหมฮะใช่ไหม
3: ฟังทุกวันเดี๋ยวว่าสายโทรไม่ติดสายไม่เข้า
0: ขออภัยด้วยจริงๆอ๋อแต่ว่าฟังติดตามฟังอยู่ทุกวันเลย
3: ทุกวันครับ
0: อ๋อฟังปกติฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวเลยเหรอคะ
3: ครับผมเพราะว่าทำงานกลางคืนครับผม
0: อ๋อ
3: ก็ต่อจากคุณลูกตาลก็คุณเมย์ต่อเลย
0: ก็คือว่าทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยช่วงกลางคืน
3: ใช่ครับผม
0: อ๋อโอเคขอบพระคุณมากๆเลยแล้วติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะคุณก้าวขา
3: ก็เป็นปีแล้ว
0: เป็นปีแล้วนะโอเคโอเค

0: คือฟังจากวิทยุถูกไหมคะ
1: ครับผมวิทยุ
0: หมุนบังเอิญหมุนมาเจอใช่ไหมคะ
1: นะ
0: บังเอิญหมุนมาเจอหรือเปล่าหรือว่ามีแบบว่าไปฟังจากใครมา
1: บังเอิญกลับมาบ้านแม่ฟังตอนกลางวันไงขึ้นเจ้าจีน่าก
0: ็
1: เลยอ้
0: า
1: วขึ้นอะไรทำไมเปิดเพลงทั้งวันก็เลยแบบเจอพอดี
0: ค่ะ
1: ดีเจเสียงหวานไงน่ารักดีก็เลย
0: สำคัญที่ตรงนี้หรือเปล่าคุณก้า นะอ๋อโอเคก็เลยอ๋อคุณแม่ฟังอยู่แล้วช่วงกลางวันแล้วพอแบบว่าคุณก้ากลับมาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ฟังช่วงกลางคืนด้วย
1: ก็เลยแบบขึ้นอะไรสมทอ
0: ค่ะ
1: ก็เลยฟัง
0: ก็เลย
1: ก็คุณลูกตาลก็มาประมาณช่วงสี่ทุ่มช่วงทำงานพอดีแล้วก็ต่อคนนี้ต่อ
0: เนาะโอ้โหขอบคุณค่ะ
1: ออกเวรก็ประมาณตีห้าหกโมงแหละ
0: ค่ะก็ยาวๆเลยเนาะเพราะว่าเราก็มีรายการดีเจตลอด
1: ครับผมยาวๆทั้งคืน
0: ได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณก้าวนะ
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะวันนี้ก็คือบอกว่าอยากฟังปลายฟ้าเนาะที่บอกเมื่อกี
1: ้
0: นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้เด็กหลังกุฏิบ้านน้องมังทุกคน
0: โอ้โหเด็กแก๊งใช่ไหมเนี่ย
1: เด็กแก๊ง
0: โอเคเขาได้ฟังอยู่หรือเปล่า
1: ฟังครับฟัง
0: นะโอเคทักทายเด็กแก๊งอะไรนะชื่ออะไรนะคะ
1: เด็กแก๊งเด็กหลังกุฏิบ้านน้องมัง
0: เด็กแก๊งเด็กหลังกุฏิบ้านน้องมังเหรอ
1: เด็กหลังกุฏิเด็กวัดอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าโอเคเขาไม่หลับกันหรอพรุ่งนี้เขาต้องไปต้องติดตามหลวงพ่อไปบิณฑบาตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่พอดีผมกลับมาเล่นบ้านไงพอดีก็นั่งคงละก็ไปสังสรรค์กันนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอโอเคหยอกๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณก้าวพูดตามไปเลยนะ
1: คร
0: ับค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่า
0: อย่างนั้นล่ะขอบคุณนะคะ
1: คุณลูกการคุณลูกการขอมอบพิเศษให้เฮียเต่งนะครับด้วยครับ
0: ได้เลยเฮียเต่งอยู่ที่ไหน
1: ครับผมอยู่ด้วยกันนี่แหละครับ
0: โอเคจัดไป
1: เป็นพี่ใหญ่
0: เป็นพี่ใหญ่นะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะเอาล่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสี่ผ้าสี่งานเพลงต่อเนื่องจัดไปค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สีงามเพลงเพราะๆนะคะโดนใจหลายคนเลยล่ะนะคะก็จัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตๆ4ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปกับบักสมองน้อยนะคะงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอีกหนึ่งบักบักคนซั่วนะคะทิดแอมนะจ๊ะแล้วก็บ่ออินนะคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่รู้สึกว่าจะมีแนะนำมาทาง Facebook Live เมื่อตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะไม่แน่ใจว่าคนขอเนี่ยยังรออยู่หรือเปล่านะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับเพลงจากสายหน้าไมค์ของเราปลายฟ้านะคะจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่จุ๊บแจงพี่ประเดิมนะยังอยู่นะคะในเพจของเรานะคะแล้วก็พี่อภิสิทธิ์พี่หนูเพียนค่ะสวัสดีทักทายค่ะทุกคนเลยพี่เอกณรงค์แน่นะพี่วิจิตเดชทองจันทร์เนี่ยเขาบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยคือชื่อจริงชื่อพี่วิจิตโอเคโอเคทักทายนะคะแล้วก็พี่รัตดาวันพี่นักรบนะคะพี่วีรศักดิ์นะคะพี่นิกรด้วยพี่คันชิตโอเคพี่ณภศรด้วยนะคะพี่เล็กยินดีพี่ไตรรัตน์นะคะคุณใหญ่พอเพียงนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้สี่งานเพลงต่อเนื่องเนาะเป็นเพลงช้าๆนะคะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากสาวๆสนุกๆ กันบ้างก็แล้วกันนะคะหนึ่งในศิลปินที่เดี๋ยววันที่30นี้เจอกันนะน้องมิ้วอรพัสยาหรือว่ามิ้วเชคอ้าว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: น่ารักมากเลยเนาะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมาจีบให้จบนะคะงานจากน้องมิวอรพัศยาหรือว่ามิวเชคนะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะอ้าวไปกันต่อค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีเพลงอินดี้มาฝากค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากวงดอนบ่มนะคะก็จะเป็นแบบโหอินดี้เลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังดูนะตรงนี้ณที่เวลานะคะเพลงนี้เนี่ยวงดอนบ่มเขาฟีดกับภูมินด้วยหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วจะเป็นสายแบบโฟกแล้วก็อินดี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันค่ะจอคิวฮิตค่ะตรงนี้นะที่เวลา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปต่อเลยนะคะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟัง2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยวจัดให้เป็นฮิตที่14นะคะใครคือคนที่ใช่ของเธองานจากน้องนันอนันต์แล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะคะกับสิทธิ์ของเจ้านะคะงานจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะอยู่ในฮิตที่2เลยละโอเคค่ะ2งานเพลงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตจัดให้ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2งานเพลงเพราะๆเนี่ยเรื่องราวเหมือนต่อกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก่อนหน้านั้นกับยอมจนข้างเธอแคทริยามรสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยยาใจคนจนพี่ไม้พี่รมพรนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยค่ะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากเข้ามากับดั่งเม็ดทรายในเวอร์ชั่นของพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับฟังนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ีวิตสนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: พุทธาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะวันนี้นี่เป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยชื่นชอบมากๆเลยเลยจัดผลงานเพลงให้3ผลงานเพลงนะคะหนาวลมที่เรโนนะคะผลงานเพลงนี้จากออสโอภาสนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงมนรักลูกทุ่งจากพี่ยอดรักสลักใจเรียกพี่ด้วยนะไม่ใช่ RL ด้วยนะแน่ไงล่ะนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะเท่านี้ก็ตรมจากกุ้งกิติคุณนะคะ

และ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน14นาทีอยู่กับเมย์ทิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้น้องเมย์อ่านข่าวมาด้วยนะแล้วก็มีโอ้โหเรียกว่ามหาจะบอกอุทกภัยเหรอก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งละลายใช่ไหมจากประเทศเนปาลนะเนาะเขาจะมีแบบเทือกเขาหิมาลัยค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วก็สลับซับซ้อนเมื่อพอเวลาที่มันแบบน้ำแข็งมันละลายอ่ะแล้วมันมีแบบสักก้อนที่มันตกจุ่มนึกถึงแก้วน้ำออกไหมเวลาที่เราใส่น้ำแข็งลงไปตุ้มลงไปหนึ่งก้อนเนี้ยแล้วน้ำมันล้นอยู่แล้วอ่ะมันก็ปริ่มมากๆนะคะลงมาแบบเขื่อนแตกอย่างนั้นเลยจริงๆมันเป็นเขื่อนธรรมชาตินะแต่พอน้ำมันออกมาขนาดนั้นหูหนูเห็นภาพแล้วแบบตกใจมากนะคุณผู้ฟังนะเออพอเห็นภาพแล้วตอนแรกนึกว่า AI เห็นครั้งแรกพอดูดีๆหูถึงขั้นสะพานขาดถึงขั้นไม่ใช่สะพานธรรมดาตึกอะไรที่แบบว่าใหญ่ว่าสูงอ่ะก็คือมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะแล้วแบบชาวบ้านคนเนปาลหรือว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยวิ่งกันแบบเอาตรงๆนะจากใจเลยว่าถ้าเราเป็นกู้ภัยแล้วเราเรียนมาเยอะหรือแบบการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนู่นนี่นั่นพอเจอเหตุการณ์นี้พอเห็นภาพแล้วแบบโอ้ยอมอ่ะไม่รู้จะหนีไปทางไหนเลยอ่ะจะต้องหนีขึ้นที่สูงก็ไม่ทันทำอะไรไม่ทันเลยมันไม่มีสัญญาณการแจ้งเตือนสัญญาณอะไรที่มันจะบ่งบอกเลยว่าน้ำมันจะมาเยอะมากมายขนาดนี้นะคะก็ส่งกำลังใจไปที่ยังประเทศเนปาลด้วยเนาะเห็นแล้วแบบโว้ยิ่งกว่าภาพที่เห็นนะมันเหมือนอารมณ์เหมือนสึนามิอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะเออแบบมาเร็วมาแรงสึนามิเนี่ยมันคือทะเลเนาะเวลามันแบบซัดมามันยังมีความฟ้ามันยังมีความอะไรอันนี้คือดำมาเลยอ่ะดำเมี่ยมมาเลยมาแบบทั้งซากปลักหักพังของเขิงคือไม่รู้จะหลบยังไงเลยอ่ะเพราะว่าหอบรถหอบคอนเทนเนอร์หอบบ้านมาทั้งหลังหลบยังไงหนูยังคิดเลยว่าโอ้ถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นตื่นตัวสุดๆนะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหนีไปทางไหนเหมือนกันนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยคนไทยก็ต้องตระหนักรู้แล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพายุสึนามิหรืออะไรก็ตามที่เราเคยผ่านกันมาอะไรที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดอ่ะมันอาจจะเกิดก็ได้ดังนั้นนะคะเราเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนเรียนรู้กับมันว่าเราจะทำทางหนีทีไล่ยังไงรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนึกออกไหมเออประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเมย์เว้นให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวคิวใจนะคะตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จากคุณผู้ฟังนะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะพิมพ์มานะคะก็พิมพ์มาให้กำลังใจกันหน่อยหรือบอกกันสักนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรจากจังหวัดไหนฟังผ่านช่องทางไหนนะคะเพราะเรามีหลากหลายช่องทางด้วยกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะอย่างกทม.นี่ก็จะเป็น FM 95เนาะเป็นกรุงเทพปริมณฑลก็จะเป็น FM 95ส่วนคลื่นอื่นๆนะคะที่อยู่ในเครือ MCOT ทั้งหมดเลย41สถานีทั่วประเทศเนี่ยนะก็ทักทายเข้ามาหน่อยบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงสบายดีไหมฝนตกหรือเปล่านะคะตอนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากช่องทางแอปดำพอดีขอมาเป็นคนแรกนะคะจัดให้หน่อยละกันเนาะบุพเพสันนิวาสจากสันติดวงสว่างแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจโทรมาตอนนี้ขอเพลงได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อแก้วค่ะ
1: เด็กหญิงอะไรนะคะ
2: เด็กหญิงแก้วค่ะ
1: จากที่ไหนเอ่ย
2: จากคลอง5ปทุมค่ะ
1: โอ้จากคลอง5ปทุมฝั่งไหนอ่ะฝั่งคลองหลวงลำลูกกา
2: ฝั่งคลองหลวงค่ะ
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไกลบ้านหนูจัง
2: อ๋อบ้านพักค่ะกำลังกลับบ้าน
1: อ้าวเหรอยังไม่ถึงบ้านเลยเหรอคะเนี่ย
2: อะไรนะคะ
1: ยังไม่ถึงบ้านเหรอคะตอนนี
2: ้ยังค่ะ
1: นั่งรถหรือขับรถฮัลโหลยังอยู่กับหนูไหมนั่งรถหรือว่า
2: อยู่ค่ะ
1: นั่งรถหรือว่าขับรถอยู่คะ
2: นั่งรถค
1: ่
2: ะ
1: อ่าเป็นคนนั่งนะไม่ใช่คนขับนะ
2: ไม่ค่ะไม่ค่ะแฟนค่ะ
1: โอ้โอยวางได้ไหมเนี่ย
2: ทำไม
1: ไอ้ฉาเป็นคนดังนะเนี่ยมีแฟนขับเป็นคนดังนะเนี่ยมีแฟนขับด้วย
2: ค่ะ
1: ไปไหนกันมาละจ๊ะ
2: อ๋อทำงานมาค่ะ
1: ทำงานแถวไหนล่ะ
2: แถวสำโรงอะค่ะ
1: อืมโหไกลตัง
2: จ้า
1: แล้วทำงานอย่างนี้ทุกวันหรอกับอย่างนี้ทุกวันเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จริงมะเนี่ยคุ้มมะเนี่ย
2: ไม่คุ้มก็ต้องทำละค่ะ
1: โอ้โหยแต่แถวคลองหลวงนี่จริงๆโรงงานเยอะปะ
2: ก็มีมั่งละมั้งคะ
1: อ๋อหรออันนี้พี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรอะคะ
2: อ๋อพี่ทำเกี่ยวกับรับเหมาปูกระเบื้องอะค่ะ
1: อืมรับเหมาปูกระเบื้องแต่ทำโอ้ไกลมากเลยนะสำโรง
2: จ้ะไปทุกที
1: ่อืมแล้วถ้าน้องเมย์อยากปูกระเบื้องบ้านมั้งอะ
2: ได้เลย
1: จำเบอร์ตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่จำไม่ได้
1: เ
2: ดือนนี้เพิ่งมาใหม่ค่ะรายเดือนจำไม่ได
1: ้อ๋อเอาไว้จำได้แล้วมาบอกใหม่นะ
2: จ
1: ้ะขอโทษเออนะยังคิดจะต่อเติมบ้านอยู่หาช่างมาตีราคาอยู่เนี่ย

0: ม่ใช่อะไรนะข้างหลังซุดลงมาแล้วกระเบื้องแตกมาแล้วเนี่ยแหละผลของการที่ซื้อบ้านแล้วไม่ทราบว่าโครงการบ้านเขาเรียกอะไรตอกเสาเข็มแค่ครึ่งหนึ่งข้างหลังร่วงไปแล้วเออนะ
1: เป็นเยอะ
0: ก็ยังใกล้ๆแล้วมีแววแล้วเฉยๆแค่เห็นแววแล้วเออเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: แผลใหม่ของพี่จินตลาดนะคะ
0: โอเคได้เลยมอบให้ใครคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายของแฟน FM 95ล่ะค่ะ
0: ค่ะคนมีแฟนนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: แ
0: ล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: อะไรนะ
0: มงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วยอะไร
1: ตุ้มมงหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่เออฟังทุกวันปะเนี่ยถามก่อน
1: ทุกวันแต่ไม่เคยโทรติดเลย
0: แต่ว่าน้องมงแซ่บ่อยมากเลยนะคุณพี
1: ่เหรอ
0: ใช่แล้วคุณแฟนคุณพี่อ่ะมงแซ่กับน้องได้ไหม
1: เขาไม่ชอบพูด
0: ไม่ชอบพูดทำงานยังไงอ่ะขอนิดนึงได้ไหมแค่ตะหลุ่มตุ้มมงอ่ะได้ไหมล่ะ
2: สว
0: ัสดีค่ะช่วยมงแซะให้น้องเมย์ได้ไหมคะมงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
2: ตลกตุ้มมง
0: เออไม่ชอบพูดก็ขอสักนิดนึงอ่ะอย่างน้อยก็มีแฟนคอยหยิกหูอยู่ข้างๆได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะขับรถเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสบายใจขอให้ได้แกล้งวันละนิดวันละหน่อยจิตแจ่มใสและเบิกบานผลงานเพลงวันนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะแผลใหม่จากจินตลาพุ่นลาบ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีข้อเข่าที่ดีด้วยจะได้วิ่งให้เร็วหนีให้ไวนะคะการที่เราจะเดินจะลุกจะนั่งนะจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันก็จะต้องแบบเริ่มดูแลสุขภาพข้อเข่าอะไรต่างๆด้วยนะก็คืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะเขาถักทอพิเศษเลยให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้จ้าเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ผลงานเพลงค่ะจากพี่ดำรงวงทองหนุ่มราชภัฏถ้าพร้อมแล้วไปม้วนไปจอยกับพี่ดำรงวงทองกันค่ะ

0: อนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกคนนี่ทั้งในไลฟ์ทุกคนด้วยนะพร้อมกันหรือยังจ๊ะเหมือนเล่นแบบว่าอะไรนะคอนเสิร์ตอ่ะเอากางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้บอกรักตัวเองในทุกๆวันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลามันจะยาวนานขนาดไหนที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะได้เจอกันทุกวันความเป็นความตายน้องไม่ต้องพูดกันตรงๆว่าไม่มีใครกำหนดมันได้ทุกคนต้องเจอแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถูกไหมดูอย่างพี่เรก็ได้พี่เรแมคโดนัลก็ได้หรือว่าแม้แต่ฮันนุนโซโล่เองหรือว่าใครก็ตามมันเป็นระยะเวลาอันสั้นที่เราไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่สามารถกำหนดได้สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆอย่างที่บอกไปน้องไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจทางใดทางหนึ่งขอให้เราอย่างน้อยเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนที่คุณรักให้ดีเขาเรียกว่ารักกันเมื่อยังหายใจอันนี้เป็นคำพูดที่น้องเมย์พูดบ่อยมากๆว่ารักกันเมื่อยังหายใจณวันนี้อย่าเพิ่งปากแข็งนะรักก็บอกว่ารักเลยชอบก็บอกว่าชอบรู้สึกยังไงก็แค่บอกมันไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าวันนึงวันพรุ่งนี้อ่ะเกิดทะเลาะกันนะสมมติทะเลาะกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มขับรถออกไปฉุนเฉียวฉุนเฉียวเอาจะบอกว่าในความเป็นกู้ภัยอะเนาะเราเห็นมาเยอะแล้วไอ้คำที่ญาติผู้เสียชีวิตจะพูดกับเราเสมอว่าเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองหรือน้องเขาเพิ่งบอกเองว่าเขากำลังได้ทุนหรือเขากำลังน้องเขากำลังจะไปได้ดีเพิ่งได้งานใหม่เพิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอาจริงๆอะมันคือความเสียดายของคนที่ยังอยู่ต่อนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเรารู้สึกยังไงกับตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเราลองจำลองสถานการณ์ในใจดูก็ได้มันไม่ใช่การสาปแช่งนะคะเพราะว่าเอาจริงบ้านน้องเมย์เนี่ยคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุยกันละเอียดมากเลยนะว่าอยากได้โรงแบบไหนอยากมีโรงแบบงานยังไงคุยกันลึกขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเจอเนาะนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีรักกันเมื่อยังหายใจจริงๆเมื่อเจอก็บอกรักกันหอมแก้มกันกอดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปกอดใครก็ไม่รู้นะเอาคนในครอบครัวตัวเองก่อนนะเอาคนที่กอดได้เอาแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบโอ๊ยรักน้องเมย์จังเลยเดินมาหอมแก้มไม่ได้เด้ออันนี้หนูสับศอกเลยนะเคยเจออยู่เหมือนกันอันนี้ตกใจเลยโอ๊ยบอกทุกวันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าบอกรักใครไปแล้วถ้าเขาไม่รักตอบยังไงก็ไม่รู้สิความรักมันเป็นสิ่งสวยงามอะเนาะช่วงเวลาจีบกันเป็นช่วงเวลาที่มันดีที่สุดแหละจริงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่กันทุกวันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็เจอคุณผู้ฟังคุยกันทุกวันมันก็มีความที่แบบโอ้วันนี้ไม่ได้จัดรายการโอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยก็บอกกันตรงๆใช่ไหมบางทีก็บอกผ่านเสียงเพลงด้วยนี่ นะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้ด้วยในช่วงสาระดีๆนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้แนะนำเข้ามานะคะเป็นหนุ่มบ่าวสาวปานจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะยังคงอยู่กับน้องเมย์ใครอยากบอกรักกันไหมล่ะนี่โทรมาหน่อย022481366ทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะเอาชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่าให้แบบโทรไปปลุกชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเพราะว่ามีให้เบอร์ใครก็ไม่รู้แล้วพอโทรไปแล้วแบบเขางงเงียมาตอบอะเกรงใจอะเออนะคะใครที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาในรายการเราเลยนะคะให้โอกาสวันนี้นะเออบอกรักกันสักนิดนึงโทรเข้ามากันสักหน่อยนึงนะจ๊ะเบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: พอคำว่ากินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมก็จะแบบมีเสียงในหัวขึ้นมาแทรกแบบว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอยู่ในหูอยู่เลยอ่ะกิจกรรมครั้งที่แล้วอ่ะเนาะนะอ่ะตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: ผมนิกเด็กชายนิกนิรนามครับ
3: พี่นิกนิรนามนะ
4: กระบี่ครับ
3: เออนะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยกลายเป็นพี่นามเหรอ
4: ครับ
3: จริงเหรอทำไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วย
4: เปลี่ยนมันยาวๆไปสักหน่อย
3: หรออ๋อถ้าบอกว่านิกนิรนามอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบจับได้ไงเอ้ยเราไม่ได้คุยกันสักพักแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ผมก็ฟังทุกคืนแหละ
3: มีคืนไหนไม่ฟังมั่ง
4: ฟังทุกคืนนี
3: ่อยากรู้ไงว่าจะแบบว่าหลุดหรือเปล่าแล้วตอนนี้อยู่กับใครจ๊ะ
4: อยู่คนเดียวเป็นโซ

0: อยู
1: ่เป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาโซ่ดิดิดิอยู่คนเดียวนะ
0: อยู่คนเดียวเขาเป็นโจทย์เลย
1: กระบี่ด้วยโอ้กระบี่กระบี่กระบี่อยากไปเหมือนกันนะเนี่ย
0: เฮ้ยไม่เดี๋ยวผมเพิ่งขึ้นมาถึงเมื่อวาน
1: อ้าวแล้วจริงๆอยู่ไหนอ่ะ
0: ผมไปหัดใหญ
1: ่ไปทำอะไรหัดใหญ
0: ่ลูกรับปริญญา
1: ว้าย congratulation ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะลูกรับปริญญาแล้วเหรอลูกเรียนคณะอะไร
0: ผมจำไม่ค่อยถูกเลยคณะ
1: นั่นไง
0: ผมเท่าแต่ส่ง
1: อย่างเดียว
0: รับครั้งที่สองแล้วนี
1: ่ก็คือปริญญาโทเหรอ
0: ครับ
1: โอ้ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วคนเป็นพ่อก็เก่งด้วยนะเนี่ย
0: กรีดยางไม่ไหวเด้อผม
1: กรีดยาง
0: ทางใต้นั่นกรีดยางทางใต้ไม่ปลอดภัยเมื่อตะกี้ผมชอบจังเพลง
1: ก็เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ไม่ใช่แล้วเนี่ยหนูว่าชอบแปลงเพลงเอาเพลงเขามาร้องเสียๆหายๆพอถึงเวลาจริงๆที่ต้องไปร้องจริงๆอ่ะลืมเนื้อแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
0: ยิ้มเพราะรักรักเพราะยิ้ม
1: รักเพราะรอยยิ้ม
0: รอยยิ้ม
1: จากเอก
0: เอกพจน์วงนาคว
1: งนาคร้องยังไงอะคะ
0: พบเธอครั้งแรกละเมอนึกรักเธอทันใดพอแล้วแหละแค่นั้น
1: ไม่ร้องให้จบมีกันมีเบรกตัวเองด้วยเออนะมอบให้ใครเป็นพิเศษมั้ยจ๊ะรักรอยยิ้มใครอ่ะจ๊ะ
0: ผมก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ควังอยู่95ทุกคนแหละ
1: ค่ะไม่ได้มีสาวที่ไหนอ่ะเนาะ
0: พิเศษพิเศษให้น้องหลังไมค์ด้วย
1: เมซุกะนะ
0: วันนี้โทรให้จังปั๊บปึ๊บเลย
1: อ๋อเหรอโทรติดง่ายอย่างเงี้ยเหรอ
0: ติดง่าย
1: เดี๋ยวครั้งหน้าบล็อกเบอร์ไว้นะจะได้โทรไม่ติด
0: ผมบล็อกไว้ตั้งนานแล้ว
1: พูดเล่นมันบล็อกไม่ได้แซวเล่นแซวเล่นเฉยๆนะ
0: ไม่เบอร์ที่ว่าขอเพลงนี่ผมเขียนไว้ตั้งนาน
1: อันนั้นเขาไม่เรียกว่าบล็อกอันนั้นเขาเรียกว่าเมมเบอร์
0: อ๋อนั่นแหละผมมันไม่ค่อยถนัด
1: เราเมมเบอร์ไว้แล้วบล็อกนั่นหมายถึงบล็อกแบบว่าปิดกั้นไม่ให้โทรได้อะไรอย่างงี
0: ้อ๋อ
1: มีคนเขาแซวเขาบอกว่า
0: ไม่ค่อยเข้าใจ
1: มีคนเขาแซวว่าคนหน้าไม่สำเนียงกรุงเทพจังเลยนี่เนี่ยคนใต้ด้วยกันเขาแซวกันเองนะเออยาโฮรินใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะเออทำไมจริงๆคนใต้หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาห่อลิ้นนะหรือห่อก็ไม่นี
0: ่มันก็อย่างนั้นเลย
1: ห่อเหรอไม่ห่อปะ
0: พูดไปมันไม่ค่อยตรงตรง
1: ก็ไม่ได้ตรงลงไปแบบชัดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบสำเนียงแบบไม่รู้จะเรียกยังไงเพราะว่าหนูพยายามอ่านภาษาใต้แต่ละครั้งหนูก็อ่านไม่ค่อยได้นะยากอยู่นะ
0: เห็นไหมคนสงขลาเขาว่าบ้านเราบ้านเรา
1: หรอไม่บ้านเราถูกไหม
0: ไม่บ้านเราบ้านเรา
1: บ้านโอ้ยสำหรับหนูคล้ายกันมากเลย เออมีคนเขาบอกว่าไม่ได้ห่อลิ้นนะเออใช่ไหมไม่ได้ห่อลิ้นเออนะเพราะว่าเพื่อนหนูตอนช่วงมหาวิทยาลัยตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยคือเด็กใต้แบบล้วนอะล้วนแบบเข้าหูไปเลยแต่ไม่มีใครสอนหนูพูดภาษาใต้เลยเขาคุยกันเอง
0: ถ้าเจอกับผมเมื่อก่อนพอได้คุยกันเลย
1: ตรงนั้นแบบเพื่อนชาวใต้ก็จะแบบว่านั่งรวมกลุ่มกันแล้วก็ยิ้มยิ้มอ่ะหนูก็ไม่รู้เขายิ้มอะไรหนูก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเวลาเดินผ่านก็จะยิ้มยิ้มอย่างเดียวไม่ค่อยพูดอะไรเออนั่งกินลิปตัน
0: ยิ้มยิ้มเห็นเขาพูดจังมั้ง
1: นั่งกินลิปตันแล้วก็เวลาเจอก็เออพี่เมลสวัสดีครับอย่างเงี้ย ป ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะรักรอยยิ้มเน
0: า
1: ะครับได้เลยนะคะ
0: เรื่องความให้ทุกเสียงทุกสายเลย
1: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: ต้องตามหลังนะ
1: ต้องตามหลังขอเป็นภาษาใต้นะ
0: ได้ครับ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอาฮะ
0: เละเอ้ยเอ้ยยาลาอาฮะ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮะ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮะ
1: เออฟังแล้วมันน่ารักอะภาษามันน่ารักดี หนูทำไม่ได้จริงๆนะมันพูดแล้วมันแหม่งมันตองแดงนี
0: ้พูดก็เหมือนผมเลยถ้าผมพูดกลางเลยมันก็ไปออกทองแดงนั่นแหละ
1: อ๋อเหรอแล้วถ้าหนูพูดใต้ก็แหลงตายไม่ชัดพ่อน้องเพิ่งหัดวันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน
0: ตอนเรียนหนังสือครูก็ให้พูดกลาง
1: หรอ
0: แต่ผมได้เอามาใช้แต่ว่ามาอยู่อีสาน
1: อ๋อแต่อิจฉามากนะคนที่เขามีภาษาถิ่นน่ะเวลานักร้องลูกทุ่งใช่ไหมกำลังจะปล่อยซิงเกิลน่ะครูเพลงอ่ะเขาจะชอบถามว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไร คือเขาจะดูว่ามันน่าสนใจยังไงเนื้อป่ะสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นสาวสุโขทัย เขาก็จะแต่งเพลงที่มันเกี่ยวกับสุโขทัยหรือถ้าบอกว่าเราเป็นสาวสุพรรณเนี่ยโอ้โหเขาก็จะแบบมีความเหน่อมีความขี้เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอบอกว่าจะเป็นสาวใต
0: ้เป็นถ้าว่าเป็นบ่าวกระบี่อ่ะ
1: เออ เขาก็จะอาจจะมีแบบล่องลงล่องเรือพาแบบฟิลพาน้องล่องใต้อย่างนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโนราไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีดนตรีมีเครื่องดนตรีที่มันเกี่ยวข้องอะแต่พอหนูบอกว่าอ๋อหนูเป็นคนกรุงเทพค่ะคือจบเลย ไม่มีอะไรให้ต่อแล้วครูเพลงก็จะบอกโอเคโอเคโอเคก็จะเป็นกลายเป็นแบบพอเป็นคนกรุงเทพก็จะมาแบบกลิ่นอายแบบทันสมัยอะเอออย่างโสดแสนดีอย่างเงี้ยเพลงมันก็จะแนวแบบทันสมัยลูกทุ่งแบบทันสมัยเนี่ยซึ่งแบบอิจฉามากอิจฉาคนที่มีภาษาถิ่นมากเออคนอีสานเนี่ยเนาะเห็นไหมเพลงเขาก็จะมีแคนมีโวตอะไรอย่างเงี้ยเออนะได้ได้
0: ตอนนี้อยู่อีสานได้ดูนักร้องเยอะ
1: ใช่วู้ยคนอีสาน
0: แบบใหม่ๆเนี่ยมันแคนก็เข้า
1: เออ
0: ได้ขาย
1: เข้าแล้วเขาออกไปยัง
0: ออกแล้ว
1: เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นนะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผลงานเพลงวันนี้มาแบบรักๆชอบๆนะคะน้องช้างบอกว่าจัดให้เลย4ผลงานเพลงเรียงกันมาเลยชอบแบบนี้หนำเตยนะคะรักเพราะรอยยิ้มจากเอกพจน์วงนาคนะตามมาด้วยชอบที่เธอเป็นเธอวงแชมเบอลินและปิดท้ายด้วยชอบมานานผางเข้าแล้วนี่3ผลงานเพลง4ผลงานเพลงนี้นะคะก็มาแบบว่ารักชอบต้องบอกกันเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: โตคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: มาในช่วงของจอคิวฮิตนะคะวันนี้นำเสนอเป็นผลงานเพลงขอเชิญพี่จินตลาผู้ลาบนะคะขึ้นเวทีอีกสักรอบหนึ่งละกันเนาะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะที่มีชื่อว่าหมอลำบาบูนะคะจะไพเราะขนาดไหนสนุกสนานขนาดไหนนะคะก็ได้คำร้องทำนองโดยอาจารย์สุดโก้เจียรนัยและอาจารย์ข้าวปั้นทวีชัยมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิต

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ต้องรีบไปนอนนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามีอบรมนะคะตอน8โมงเช้าหนูจะต้องตื่นแบบ6โมงก็น่าจะได้นอนสักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาวเลยยิงยาวนะเพราะว่าอบรมเสร็จแล้วก็มาจัดรายการข่าวเนาะก็เรื่องพบค่ำนะคะยังไงฝากด้วยเพราะว่าถือว่ายังถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่อยู่นะคะขอกำลังใจเยอะๆเลยขออ้อนหน่อยขออ้อนหน่อยเพราะว่ายังไม่เก่งเลยก็อยากจะให้แบบได้กำลังใจเยอะๆเห็นไหมน้องเนเน่เนี่ยพอได้กำลังใจเยอะก็ทำออกมาได้ดีหนูก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเห็นการเติบโตของหนูด้วยว่าตอนเด็กๆแบบเนี่ยฉันน่ะดูมันตั้งแต่แบบแรกเริ่มเลยนะอย่างเงี้ยมีนะมีนะมีคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยอยู่เห็นหนูตั้งแต่แบบเริ่มเป็นนักร้องใหม่ๆยังแบบพูดอะไรไม่เป็นเลยอ่ะหรือว่าคนหลายๆท่านก็มารู้จักกับน้องเมย์ตั้งแต่เป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละแบบล่าสุดเลยใหม่เลยตั้งแต่มาเรียนรู้กับพี่โอ๊ตคณิตกับพี่หมีคณชัยใช่ไหมหนูก็จะแบบว่าทุกคนก็จะได้เห็นความเติบโตของหนูไปด้วยนี่ไงงั้นก็ฝากด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะช่วงเวลา 17:15 นที่ช่อง M-Cod 30 HD นี่แหละนะก็กดๆมาหน่อยนะจ๊ะจะได้เจอกันนะคะก็เป็นแบบฟิลรายการข่าวแบบนี้แหละนะแต่ว่าเป็นรายการข่าวที่ก็จะแฝงไปด้วยความสนุกสนานด้วยมีข่าวชาวบ้านมีข่าวจริงจังมั่งชาวบ้านมั่งสนุกมีคลิปตลกให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะจะได้แบบสบายสมองเนาะแล้วก็มีแบบข่าวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะคือเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านเกี่ยวกับการทำมาหากินมีไอเดียใหม่ๆว่าอุ๊ยเขาทำอันนี้เขาขายได้ดีเราลองดูซิเผื่อเราจะแบบเอ้ยเห็นเขาทำแล้วแบบอยากทำบ้างในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยเนาะก็เผื่อจะสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนได้มีรายได้ที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่82บาท อ่านอะไรเยอะแยะเนี่ยก็82บาทหมดเลยนะคะยางลูกขุนก็82บาทขี้ยางก้อนถ้วยนะคะ69บาทน้ำยาง76บาท80สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้บอกว่านครพนมฟ้าร้องคำรามเลยครับครูเมย์นี่นะคะก็โว้จะได้นอนไหมล่ะถ้าฟ้าร้องทั้งคืนนี่ก็แย่นะก็ถือว่าอ่ะเดี๋ยวฝนตกก็จะอากาศเย็นสบายน่านอนแล้วกันเนาะมองโรคบอง

0: มองโลกในแง่ดีนะติดรอเรือแล้วสวัสดีนะคะศิลปินทุกๆท่านที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงให้เรื่อยๆนะคะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีนักจัดรายการของเราสลับสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส.Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากอรวีสัจจานนท์ค่ะคนหน้าเดิมจัดให้ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนทุกๆแอปพลิเคชันที่ฟังน้องเมย์อยู่ดูน้องเมย์อยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย
7: แค่นั่ง

รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีนะครับในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปมีทุ่งนางคอยของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีพี่น้องชาว SMS ครับที่ส่งกันมา4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถดูได้ทาง Facebook แล้วก็รับฟังวิทยุไปด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเลยนะฮะพี่รัตนาขอเพลงอย่าใจกระจอกนะครับพี่รัชนีนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่อมราพี่บางปลาบอกเอาที่บายใจครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่นงนุชณนครคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะแล้วก็พี่เออินทิราวันที่ได้คำตอบด้วยค่ะนี่พี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่สุนิสานะครับพี่ประจบนะอ้ายกว้างไอ้มิชัยมาแล้วบอกว่าแฟนเรือนสะเทือนใจไหมไทยครับผมแล้วก็พี่สุภัตราพี่รมิดาพี่รัตดาวันสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับบอนวีมารายงานตัวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ022481366ครับมหานครไลฟ์นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

อดอกใหม่เลิศหนึ่งร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับวันนี้แฟนคลับ95ลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะ

0: ุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านนะครับจากพี่บาวี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ดาวนะครับพี่ดาโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
5: แม่ฮ่องสอนค่ะ
4: จากแม่ฮ่องสอนรับฟังชัดเจนนะ
5: ชัดเจนค่ะ
4: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: เทพีบ้านไพรค
4: ่
5: ะ
4: เทพีบ้านไพรจากพี่กุ้งสุธีราช
5: ค่ะและก็ขออีกเพลงนึง
4: ครับอยากฟังเพลงอะไร
5: หนึ่งอะไรไม่ลองไม่เพลงหนึ่งไม่ลองสองรองใครค
4: ่
5: ะ
4: หนึ่งไม่ลองสองรองใครเหรอครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองหาดูให้นะฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับผมพี่ดาวอยากจะมอบให้กับใครไหม
5: มอบให้หัวหน้าการแพทย์ขุนยวงค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับ
5: เทศบาลขุนยวงค่ะ
4: ครับผมได้เลยครับพี่ดาวขอบคุณมากมากนะครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ีสวัสดีครับนะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจเทพี่บ้านไพรครับ

ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม2เพลงตามคำขอนะฮะวันที่ได้คำตอบครับจากน้องมินตาอินทิราแล้วก็ยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาก่อนหน้านี้ครับ3เพลงฟังสบายๆนะฮะบทต้องการเสร็จใจน้องแบมไพลินของฝากวง My Eyes นะครับแล้วก็แพงอ้ายนะฮะจากน้องนัดดาวนะครับผมอะตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990หรือแอดไลน์ได้ที่แอดชับมาเนียครับผมสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่รัตนาบอกว่าขอบคุณมากมากเลยครับมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับผมพี่น้องดาวพระศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่การะเกตพี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กเกิดสิริบอก very good นะฮะ นะ very good นะพี่เมธก็ very good เหมือนกัน very good นะครับผมสวัสดีไปถึงคุณณัฐธิดาใช่ไหมครับณัฐธิดาเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะสวัสดีพี่เกษมพี่จิรวรรณพี่บุญจกรพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จากปทุมธานีพี่พัดพงกมลเนตรจากชุมพรนี่มาแล้วพี่เยาวลักษณ์นะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่หนูวันพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ฮะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์เดิมนะครับ022481366ครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับสวัสดีชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มๆนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะในชั่วโมงที่2ครับพี่จุ๊บแจงพี่วิชัยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์บอกว่าชอบครับชอบเพลงนี้นะเพลงอะไรนะเพลงเราแล้วนายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมฮะอ่ะสวัสดีคุณโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่ปุ๊กนะ very good อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงคิดนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะโกเล็กนุชนะคะ
1: สวัสดีครับผมน้องนุชสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะพี่โกเล็กเป็นไงบ้าง
1: สบายดีเหมือนเดิมนะฮะ
2: ดูแลตัวเองด้วยนะภูเก็ตกำลังฝนทำท่าจะตกค่ะ
1: ครับล่าสุดเพิ่งไปภูเก็ตมานะฮะก็อุ้ยชอบนะชอบเสียดายอยู่ได้ไม่นานไปงานเฉยนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ของโจอี้ภูสิทธิ์ค่ะ
1: โจอี้ภูสิทธิ์เพลงที่ชื่อว่าร
2: ักไม่ไหวแล้วเว้ย
1: นี่อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกคนเลยค่ะพี่เพชรน้องเมย์ด้วยนะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหมครับ
2: พี่เพชรช่วยนำหน่อยค่ะพี่เพชรคะพี่ส่งข้อความนั้นมัน448694000ใช่ไหมคะ
1: ข้อความ95ใช่ไหม
2: ใช่ที่ของพี่เพชรอ่ะ
1: 4689400ใช่ใช่ของ95
2: ใช่น้องส่งไปน้องไม่เคยเห็นพี่เพชรอ่านของน้องเลยน้องเลยถามดูให้แน่ใจ
1: เหรอส่งมาถูกหรือเปล่าส่งมาถูกหรือเปล่าหรือว่าลืมกดโทรออกหรือเปล่าฮะ
2: ไม่
1: อ๋อไม่ลืมใช่ไหม
2: ใช่ใช่บางครั้งช่วงที่น้องทำงานเลิกเด็กน้องก็จะได้โทรแต่ก็ได้ฟังอยู
1: ่อ๋อแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่เคยเห็น
2: น้องฝากความคิดถึงพี่มุกฝากความคิดถึงพี่เพชรด้วยนะ
1: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากมากฮะก่อนที่จะไปฟัง
2: พวกแม่น้องด้วยนะบอกคิดถึงพี่เพชร
1: ได้เลยครับผมขอบคุณมากมากครับ
2: ว
1: ัน
2: นี้วันพระเดี๋ยวจะไปทำบุญเผื่อนะอย่าเจ็บอย่าจนด้วยนะ
1: ขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวพูดสโลแกนตามเพชรนะ
2: โอเคค่ะขอโทษพี่ค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับนี่เลยน้ำจิ้มซุกกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มซุกกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
2: และไอ้อัยราร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่า
2: อัยรา
1: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
2: ครับพี่เพชรดูแลตัวเองด้วยนะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะฮะจัดไปนะบทเพลงอะไรนะของโจอี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่อ่ะก็แสดงว่าวันนี้เป็นแนวความรักทั้งนั้นเลยทั้ง4เพลงนะครับพี่เรวัตบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับวันนี้น้องเพชรจัดกับใครครับมาถึงจัดรายการใช่ไหมครับถ้าจัดรายการก็จัดคนเดียวฮะ พี่สว่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่บุญกรพี่วิชัยนะฮะทักทายครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต จบไปทั้ง4เพลงมีหวงจากพี่บิวนะครับแล้วก็รักเธอที่สุดในโลกหนุ่มสกลรักไม่ไหวแล้วโว้ยโจอี้ภูประสิทธิ์ถ้าเธอพร้อมที่จะรักนะครับ1 BK Band นั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่เรวัตบอกว่าน้องกวางไม่น้อยไม่มาจัดด้วยเหรอครับอาจจะเดือนหน้านะครับเพราะว่าเดือนนี้น่าจะไปอยู่ช่วงตอนเช้าๆกลางวันประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงมิสวาสนานะฮะสไปซี่เกิร์ลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เออินทิรานะพี่สุภัทราพี่เอกสินพี่ชวนพี่ชัยยุทธนะฮะทักทายครับผมพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะทำประจำใจนะครับตอนนี้ไปฟังจอคิวิทกันเลยจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอกิวิทของผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรก็ดูสิวันนี้คือเพลงกลางมหาสมุทรนะครับจากเล็กรัชเมศสังกัดจินนี่เรคคอร์ดส์นะครับคำร้องทำนองอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์ขจรเดชพรมรักษาครับอาจารย์พัชระรัตนอรุณอาจารย์อนุชาหรือหาพักดีนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของจ่อคิวฮิตครับกลางมหาสมุทรครับเล็กรัชเมศฮะ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: เพราะดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจะส่งและประ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
2: พบกับ

0: 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wife Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wife 1 ติวเตอร์ยิม Wife 2 ภู พาเวล Wife 3 ฟอร์ด พีท Wife 4 ลูกหมีสัญญา Wife 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wifeentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในท้ายชั่วโมงนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะจัดไปกับบทเพลง2บทเพลงนะครับมีเพื่อนไม่ทิ้งกันนะฮะจากอาจารย์นรินทร์ณบางช้างนะครับแล้วก็เรา 2-3 คนจากพี่ปอมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เพิ่งตื่นตอนนี้นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับทักทายไปถึงทุกท่านนะฮะพอดี Facebook หลุดไปนะครับตอนนี้ก็เชื่อมกลับมาใหม่ได้แล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรเหมือนกันอะไรเป็นที่สัญญาณหรืออะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าอีกสัก2เพลงนะในช่วงของเพลง Story ครับ

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะจัดไป2เพลงครับวิทย์หลายๆใจบอกจากพี่วิทย์ไฮเปอร์แล้วก็เสียใจเหลือจากดร.ฟูนะครับจัดให้เลยครับทั้ง4เพลงสนุกสนานกันไปนะมานครออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ตอนนี้ในที่สุด Facebook ของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทรายายออด3ย่านพี่กล้วยทอดขาเลาะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรทานกาแฟหรือยังจ๊ะมากินกาแฟด้วยกันนะครับยังครับยังอย่าเพิ่งดีกว่าถ้ากินตอนนี้โอ้กว่าจะนอนนอนบ่ายๆแน่ๆนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่นิ่มตื่นแล้วนะฮะพี่เยเฮื่อมาแล้วพี่แกนจุฬาภรณ์สวัสดีครับพี่จรูนพี่นงนุชพี่แดงรุจิรานะครับพี่รัตติยาบอนวีพี่วีรศักดิ์ยังอยู่ครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเดินไม่ไหวครับคืนนี้พอแค่นี้ครับตัดยางเอาเท่าที่ไหวนะครับน้องเพชรนอนฟังน้องเพชรยาวๆไปนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมแต่จริงนะถ้าไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ปีจอวันจันทร์นะฮะสวัสดีทักทายครับจากแม่เมาะครับนี่แล้วก็พี่สุทัศน์ครับพี่สันทัศน์พี่น้องณัฐพงศ์สวัสดีครับพี่สุนีพี่อัมพรทุกท่านเลยนะครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับจะสบายขนาดไหนจัดให้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาอะไรนะใส่สูททักซิโดหล่อมากครับโอ้ยอันนี้ไอ้ประสุดจูธรรมดาครับสุดกันหนาวเพราะว่าห้องส่งของเราหนาวมากเลยหนาวจริงๆนะสวัสดีพี่ละไอนะครับพี่สุวรรณีครับพี่รวิภาครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่สุภัตรานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าก็ขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักไม่พึ่งพวกบุญดวงจันทร์รัก FM 95 ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์

0: ค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ตกแล้วใช่ไหมตกแล้วนะ
1: สวัสดีค่ะ5:13 เช้าวันศุกร์นะคะวันนี้28 สิงหาคม 2569นะคะเดี๋ยวกำลังงงๆอยู่เรียบร้อยนะคะวันนี้หาหูฟังไม่เจอกลับมาเจอกันนะคะเช้าวันศุกร์ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมนะคะซุปเปอร์สเตชั่น5:00 ถึง 7:00 วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สบายๆนะคะท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้าตามเวลาเดิมแบบเป๊ะเลยนะคะบางคนก็ถึงที่ทำงานแล้วอย่างพี่พิษณุนะก็อยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยหรือบางท่านก็ถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้ถึงบ้านเนาะก็มีนะบางคนเลิกงานตอน4:00ก็มีนะคะถึงบ้านแล้วหรือบางคนตัดยางตอนเที่ยงคืนเสร็จตอน4:00ก็ถึงบ้านแล้วนอนหลับพักผ่อนอีกสักพักนึงก็ออกไปเก็บยางต่อใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่เก็บรอนะคะอีกสัก2-3 วันค่อยมาเก็บก็แล้วแต่เนาะอ่ะวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวน้องวงอีกสักครู่หนึ่งนะคะน้องเมนะคะอยู่หลังไมค์ใครจะโทรมาก็022481366ค่ะ022481366นะคะเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของลมฟ้าอากาศเพราะว่าต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการรับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสำหรับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะคาดการเอาไว้สักประมาณ9 วันโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณ 60 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพยามีประมาณระหว่างนะคะ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ที่ว่านี้เนี่ยเขาก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ60เซนถึง1.50 เมตรอันนี้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างก็ที่เดิมทุกปีนั่นคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะแต่เขาบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะคะนี่ก็ถือว่าตอนนี้ต้องประสานติดจังหวัดภาคกลางที่อยู่ใกล้เจ้าพยานะคะตั้งแต่อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีด้วยแล้วก็มาถึงสุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดนะโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะก็แจ้งเตือนเอาไว้ก่อนนะคะหรือภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยานะในแม่น้ำอ่ะตอนนี้ก็มีการก่อสร้างพวกเขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่หรือจะเป็นแพร่ร้านอาหารต่างๆนะคะท่าเทียบเรือตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งนะบริเวณจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเตรียมพร้อมรับมือในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมนะคะก็มาแล้วค่ะทุกปีนะคะเจ้าพระยาเนี่ย

0: นะพื้นที่รับน้ำก็ยังเป็นจุดเดิมเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะคะแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ้าเป็นปภ.ก็เดี๋ยวก็เตรียมพวกเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับ10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนนะสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์เป็นไลน์ชื่อปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784นะคะโทรเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าทุกปีก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมค่ะใครจะโทรมาช่วงนี้สายก็ยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รออยู่นะคะก็บางทีก็ท่านผู้ฟังอาจจะขอแค่ระบายนะหรือระบายความในใจนะระบายความรู้สึกของตัวเองอะไรประมาณก็ได้เหมือนกันนะคะมาแล้วเหรอน้อง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ระบายอะไรครับพี่มีเรื่องอะไรต้องระบายครับพี
0: ่ต้องระบายก็บางคนเขาอึดอัดใจไงอึดอัดก็ต้องระบายอย่าเก็บไว้นะมันระบายได้นะคะ
1: ต้องหาคนนะหาคนคุยด้วยหาคนพูดด้วย
0: หาคนคุยเอาจริงนะบางทีเรารู้สึกว่าโพสต์เฟซบุ๊กก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็โทรหาเพื่อนก็ได้นะโทรหาเพื่อนแล้วก็เล่าให้เขาฟังเพื่อนก็รับฟังถ้าเพื่อนไม่เข้าข้างก็ด่ามันแป๊บนึงแล้วก็วางสายไปอะไรเงี้ยก็วางเรื่องเพื่อนก็บอกว่าสิ่งที่ระบายน่ะมันผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เราเหมือนเพื่อนท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะ
1: นะ
0: ชาวบ้าน
1: เพราะน
0: ั้นก็ระบายได
1: ้เพราะว่ามันกรี๊ดใส่หมอนลูกถามป้าป๊าเป็นอะไรแล้วอยู่แบบอะไรไม่รู้นะกรี๊ดใส่หมอนนะฮะลูกเห็นมาดีนะครับป้าป๊าเป็นอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ยตาย
1: ตะโกนใส่หมอนนะบางทีก็โล่งนะมันก็โล่งกันนะ
0: โล่งใช่ไหมนั่นแหละก
1: ็
0: เหมือนได้ระบายไง
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ทำไมไม่ติดทุบหลังเมียล่ะระบาย
1: โดนทุบกลับเครียดกว่าเดิมเดี๋ยว
0: โดนหนักกว่าเดิมอีกแล้วบอกก่อนนะโดนหนักกว่าเดิมนะฮะอย่าหาทำ
1: ครับ
0: ระบายพูดทีระบายอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเดี๋ยว
1: ระบาย
0: คนนี้เมื่อคืนฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าระบายอะไรก็โอ้ดูสิเมื่อวานทั้งหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองมากกว่า100นายพร้อมโดนจับความร้อนระดมบินค้นหาสาวเปื่อยกายวิ่งหายเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนดึกยังไม่เจอนะเมื่อคืนต้องยุติชั่วคราวในการค้นหาก่อนรุ่ง
1: โอ้
0: ที่
1: มันเป็นร้อนคนที่หาไม่เจอนะพี่เนาะ
0: ไม่เจอก็เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหนีออกจากบ้านตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามตั้งแต่ช่วง10โมงสายๆเนาะแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปเลยหายไปในป่าชุมชนแล้วป่าชุมชนที่นั่นเนี่ยเนื้อที่เป็นร้อยไร่อะค่ะสภาพคือไม่สวมเสื้อผ้าจนกระทั่งเมื่อคืนนี้4ทุ่มนะคะทางกำนันตำบลบุฟ้ายบอกว่าแบ่งกำลังค้นหากันเป็นชุดเดินเท้าปูพรมเดินเลยแล้วก็มีโดรนจับความร้อน2ลำก็ยังไร้วี่แววนะใช้คนเป็นร้อยนะคะก็ปรากฏว่าไม่เจอจนยุติไปก่อนเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มนะคะเป็นเพศหญิงอายุ30ปีกินยาจิตเวชอยู่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้

0: ค้นหาใหม่ผมไม่เจอนะคะก็เขามีภาพมาให้ดูอันนี้ภาพตอนที่แบบปกตินะเป็นผู้หญิงสาวสวยเลยน้องๆผมยาวแต่ว่าเข้าใจว่าเธอป่วยขาดยาแล
1: ้
0: วเราวิ่งออกจากบ้านไปเลยอ่ะแล้วป่าชุมชนน่ะคิดดูร้อยไร่ค่ะ
1: ขอให้ปลอดภัยนะพี่นะ
0: ใช่โอ้โ
1: ห
0: ตั้งแต่10โมง
1: เป็นตายแล้วดียังไงนะเนี่ย
0: ก็ยังไม่เจออ
1: ืมโหแสดงว่าป่านี่มันก็ต้องลึกลับอีกกันนะใช้คนเป็นร้อยเดินเท้ากันนี่ยังหาไม่เจอเลยนะ
0: ใช่ค่ะปูพรมก็ไม่เจอยังไม่เจอก็เดี๋ยวกำนันบอกว่าอาจจะตกใจเพราะว่าคนเยอะตอนที่เดินค้นหากันเนี่ยก็เดี๋ยวกลับออกมาก่อนให้ทุกคนกลับออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค้นหาใหม่วันนี้เช้า
1: ครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวตามภารกิจนี้กันครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มา
0: คนป่วยเนาะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ไปมาแล้ว
1: จะมีสายแล้วครับผมเชิญครับ
0: ลุงต๋อยเหรอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับลุงต๋อย
2: ตอนฝันใจคนร้องเรียนครับ
1: โอ้ฝันร้องเรียนแต่วันนี้มีเรื่องมาฝากเราแล้ว
2: โดยเฉพาะน้องด้งสายเสม
1: อสายเสมอครับผม
0: เชิญค่ะลุงต๋อยลุงต๋อยอยู่ไหนอ่ะ
2: เคยร้องเรียนมาเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมเรื่องจราจรซอยอนุ
0: ชอ๋ออนุชใกล้บ้านน้องโลกนี่แหละใกล้บ้านน้องโลกด้วย
1: ครับผม
0: อนุช
1: อนุชออกไปทางลาดกระบัง
2: ตอนนี้ผมอยู่อนุชนะตอนเช้าเนี่ยผมจะลองเดินทางถนนทั้งซอยผมเดินหมดเลยครับไฟแดงทุกต้องมีคนผ่าไฟแดงตลอดครับทุกแยกไฟแดง
0: ทุกแยกต้องมีผ่าไฟแดงทุกวัน
2: แล้วก็มีย้อนสอนมีขี่รถบนฟุตบาทนี่ทุกวันครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้รับการตอบสนองจากสน.พระขนง
0: อ๋อนั้นอยู่ในสน.พระขนง
2: ครับเขตพื้นที่สน.พระขนง
0: อ๋อค่ะ
2: ไม่มีการปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นก็ยังเหมือนเดิมครับคนข้ามถนนเนี่ยจะบ่นกันทุกคน
0: ตำรวจจราจรมีไหมตอนเช้าตอนเย็น
2: เขามีเฉพาะแยกใหญ
0: ่ๆเอาสองช่วงพอไม่ต้องทั้งวันก็ได้เนาะ
2: ก็ส่วนมากไม่ค่อยมีอะครับมีบ้างไม่มีบ้างครับนอกจากว่าติดก็ถึงมาช่วย
0: โอ้แต่ก็ดูมันดูแบบวุ่นวายมากใช่ไหม
2: อันตรายด้วยครับคนขับ
0: ย้อนสอนทำข้างบน
1: หลายคนมีน้ำใจอะไรอย่างยาก
2: ทั้งเส้นครับเพราะ
0: ทั้งเส้นเลยยาวนะไม่ใช่สั้นๆนะ
2: ครับใช่ผมเดินข้ามทุกไฟแดงเลยครับ
0: เห็นตลอด
2: ดูหมดแล้วครับเหมือนกันตลอดทั้งเส้นครับ
0: ค่ะโอ้ค่ะท่านสารวัตรจราจรสน.พระขนงนะคะ
2: ครับ
1: อะไรที่คุณลุงเห็นแล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้ที่สุดในการทำผิดกฎจราจร
2: รับไม่ได้ที่สุดก็คือคนข้ามถนนเนี่ยมีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งผู้ชราสวแบบเราเนี่ยเนี่ยข้ามแล้วโดนรถมันผ่าไฟแดงมาต้องหลบกันเองอะครับ
1: อ๋อครับพวกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหรือรถใหญ่เลย
2: รถเก๋งต้องมี
1: รถเก๋งต้องมีฮะ
2: ราคาเป็นล้านเดี๋ยวจ่ายเป็นราคาเป็นล้านเดี๋ยวจ่ายเป็นร้อยอะเยอะ
1: โอ้โหพวกไม่ยอมจอดให้คนข้ามถนนเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้น่ากลัวที่สุด
2: ครับ
1: น่ากลัวที่สุดผมกำลังนึกถึงแล้วล่ะคืออ่อนนุชผมจะใช้ช่วงสั้นๆตรงแถวตลาดเอี่ยมแล้วนั้นน่ะ
2: อ๋อตรงนั้นไม่เท่าไหร่ครับ
1: ตรงไปสนิทอ่อนนุชแล้วก็เลี้ยว
2: สี
1: คร
2: ีมแถวไฟแดงครับมันเจอปัญหาทุกครั้ง
1: ครับ
0: ไม่รู้อยู่แถวนั้นรู้แน่นอน
2: ตอนเช้าเนี่ย

0: จะเดินออกกำลังเนี่ยทั้งซอยเลยอย่างเหมือนมุดทั้งเส้นครับ
1: โอ้มันคืออะไรอ่ะมันไม่มีวินัยจราจรเลยหรอ
0: ใช่ครับไม่มีการ
1: ผ่า
0: ไม่มีการมา
1: ที่อื่นก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าถ้าลุงต๋อยบอกว่าทั้งเส้นเนี่ยมันยาวนะทำไมมันถึงขนาดนั้นกันเลยเน
0: าะใช่ครับทุกไฟแดงเราข้ามหมดแล้วครับ
1: ค่ะค่ะค่ะรับทราบก็เนี่ยแหละค่ะฝากสน.พระโขนงช่วยดูแลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลุง
0: ขอบคุณครับสองพิธีกรสนใจ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวดูว่านะปัญหาที่คุณแก้ไขไหมนะครับผม

0: นะครับก็มีเรื่องน้ำมันนะครับมีเรื่องดีๆมาฝากกันสักนิดนึงครับพี่สีนะฮะน้ำมันบางจากไฮดีเซลนะครับ S พลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือครับก็ตอนนี้น้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่เอสซูเปอร์บูสเตอร์นะครับและเอสซูเปอร์พิวริฟายเออร์นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กรถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเรื่องคนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงไปด้วยพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับนี่นะฮะนี่คือน้ำมันบางจากไฮดีเซล S พลังสะอาดนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมันจากด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: พูดถึงเรื่องของโจรก็ยังมีอยู่ทุกวันเมื่อวานนี้โจรคนนี้แสบมากเลยค่ะไปที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งไปเจอแม่ชี
0: ครับ
1: ที่วัดเขาวังนะคะเป็นพระอารามหลวงอยู่ที่ราชบุรีนะคะก็ไปถึงเป็นสองคนนะชายหญิงอ้างเป็นหมอนวดแล้วก็ไปความหมายว่าไปตีสนิทแม่ชีอ่ะก่อนอาศัยที่แม่ชีเผลอลอบเข้าไปในห้องพักฉกเงินไป200,000กว่าลอยนวลนะคะดูแม่ชีมังกรอายุ76ปีแล้วนะคะต้องจำพรรษาที่วัดแห่งเนี้ยมานานเกือบ55ปีโอ้แม่ชีอยู่ที่นี่นานมากนะคะก็แม่ชีบอกว่าก่อนเกิดเหตุสักประมาณบ่ายโมงเมื่อวานมีชายหญิงสองคนอายุประมาณสัก50ปีขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้ามาในวัดทั้งคู่ทำทีมาสอบถามก่อนเรื่องการบวชเรื่องการขอดูสถานที่ก่อนที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุจะตีสนิทและทำทีเป็นหมอนวดมาจับเส้นโดยนวดที่บริเวณขาแล้วก็ชักชวนให้แม่ชีไปนวดต่อที่ศาลาขณะกำลังนวดอีกคนหนึ่งเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวหลายครั้งระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสงสัยอะไรในกระเป๋าของแม่ชีเนี่ยจะมีกุญแจห้องพักอยู่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าเดี๋ยวจะออกไปเอาน้ำมันนวดเพื่อเอามานวดต่อจากนั้นก็หายไปเลยแม่ชีเมื่อเห็นว่าผู้ก่อเหตุหายไปนานก็กลับไปที่ห้องพักก่อนจะพบว่าเงินสดที่เก็บไว้ในย่ามเนี่ยหายไป200,000กว่าบาทก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ดูกล้องวงจรปิดในวัดนะคะก็เจอบุคคลต้องสงสัยทั้งสองคนตามที่แม่ชีให้การตอนนี้ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามมาดำเนินคดีดูโอ้โหปั๊บเดียวเองนี่คือมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนาะ
0: มาเพื่อชิงทรัพย
1: ์ชิงทรัพย์เลยค่ะฉกอ่ะเออแสบมากเนาะ
0: ครับ
1: ตีสนิทแล้วแม่ชีก็ดีเนาะคือแบบเออให้นวดให้อะไรก็คือทำเป็นว่าแบบมาขอปรึกษาเรื่องการจะบวชดูสถานที่แล้วก็มาจับเส้นให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มาเนี่ยทำให้เราไว้ใจอ่ะพี่มาแบบว่ามาด้วยความเป็นมิตรการมานวดมาคุยเรื่องหรือคุยเรื่องบวชเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาก็มีจิตใจที่ดี
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ดูนี่ค่ะทุกวิถีทางนะโจรเนาะเนี่ยมันต้องยอมจริงๆแล้วพวกนี้เนาะแม่ชีก็ช้ำเลยนะโอ้ท่าน76แล้วนะคะบวชมา55ปีแล้วอยู่วัดนี้มาแล้วมาเจออย่างเงี้ยโอ้โหท้อใจเลย
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยว มีตำรวจช่วยจับโจรให้หน่อย
0: ยังตา

0: ไม่เจอใช่ไหมพี่จับไม่ได้ใช่ไหม
1: ยังค่ะแต่ว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นใบหน้าชัดเจนละค่ะเห็นชัดแล้วค่ะ
0: ครับต้องฝากตามให้ได้นิดนึงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เกือบเกิดอุบัติเหตุนะฮะเกือบเอาง่ายเกือบไม่มีชีวิตรอดนี่เป็นอุทาหรณ์เห็นข่าวนี้แล้วก็อยากให้เราเคยเตือนแต่ว่าเวลาเดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยอย่าใส่หูฟังนะพี่สีเนาะคือมันจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงแตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคนแบบใส่หูฟังเปิดเพลงดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนี่นะครับเมื่อวานนี้มีภาพนาทีชีวิตเกิดขึ้นนะฮะผู้ภัยเนี่ยขับกระบะไปเจอวัยรุ่นอายุ19ปีเพิ่งหัดขับเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์แถมยังใส่หูฟังนะครับพุ่งออกมาจากจุดยูเทิร์นตัดหน้าแบบกระทันหันโอ้โหผู้ภัยโชคดีหักหลบได้ทันนะครับนี่นะโอ้เขาบอกทำเอาผู้คนแถวนั้นหวาดเสียวไปหมดเลยนะครับกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับจับภาพได้นะครับระหว่างที่อาสากู้ภัยสยามระยองนะฮะกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนะในเส้นทางตรงนะรถกระบะกู้ภัยเนี่ยมาทางตรงพอมาถึงจุดตัดที่เป็นจุดยูเทิร์นจุดที่มีกลับรถตรงเกาะกลางเนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับจู่ๆพุ่งตัดหน้าออกมาโอ้โหกู้ภัยเบรกเอี๊ยดอย่างกระทันหันนะจากนั้นก็เลยลงไปสอบถามเด็กอายุ19คนนี้ยอมรับครับว่าผมเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์ยังขี่ไม่ค่อยเป็นครับถามไม่ได้ยินเสียงแต่พี่บีบมาแต่ไกลเหรอพี่บีบน้อยอย่าออกใส่หูฟังอยู่ครับผมไม่ได้ยินครับพี่ขอโทษครับ
1: ไม่ได้ยินอะไร
0: เกือบไม่ได้มานั่งขอโทษกันแล้วเกือบได้กู้ภัยเกือบได้ทำงานนะตรงนั้นแล้วพี่หมายถึงว่าถ้าตึ้งไปนี่ก็นำส่งอย่างเดียวอ่ะหรือควรจะส่งที่ไหนอ่ะนะฮะนะครับเนี่ยผู้ภัยเลยบอกว่าโอ้โหเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยเนี่ยยิ่งน่ากลัวมากนะครับเช่นเดียวกันแล้ววัยรุ่นเดี๋ยวนี้บางทีก็อาจจะแบบว่าใส่หูฟังเพลงเอาไว้หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับบลูทูธเนี่ยเปิดบลูทูธไว้เชื่อมต่อไว้นะก็อยากให้ท่านจะใส่ก็เอาว่าใส่สักข้างเดียวได้ไหมล่ะอีกข้างหนึ่งขอฟังเสียงแวดล้อมสักหน่อยเพราะอย่างนี้รถเขาบีบแตรมาแต่ไกลแล้วว่าอย่าออกนะปีนปีนปีนเขาไม่จอดนะปีนปีนปีนเนี่ยยังไม่ได้ยิน
1: ไม่ได้ยินอะไรเลย
0: แล้วบางทีก็ฟังแบบเพลงว่าสุนทรีไปเรื่อยกีแบบชิลไปเรื่อยครับแม่ก็อารมณ์มันดีเดี๋ยวจะตึ้งเขาให้นะกลัวอย่างนั้นนะครับ
1: ใจหายใจคว่ำไปหมดเลยอย่างนั้นนะ
0: ใช่เนี่ยพี่กู้ภัยที่ระยองก็เลยฝากมานะครับว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหน่อยนะครับว่าการขี่รถบนถนนใหญ่บนทางหลวงแบบนี้นะครับการใส่หูฟังเนี่ยไม่ควรเลยเขาบอกคือใส่เอาไว้รับโทรศัพท์ได้แต่ว่าไม่ควรใส่แล้วแบบเปิดเพลงไว้ตลอดเวลาแบบนี้อันตราย
1: มันจะไม่ได้ยินอะไร
0: ใช่พี่
1: ค่ะเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ออกมาอันนี้เป็นรถใหม่นะน่าจะขี่เป็นแล้วล่ะแต่ขับรถใหม่ป้ายแดงโดนรถพ่วง22ล้อทับเสียชีวิตเลยนะลูก
0: โอ้โห
1: เนี่ยมีทุกวันนะคะที่คูคตปทุมธานีตรงนั่นแหละผลโยธินขาเข้าอ่ะก็เนี่ยค่ะเสียชีวิตเลยนะคะสกูปปี้ฮอนด้าสกูปปี้สีเทารถใหม่เลยค่ะใหม่เอี่ยมเลยแหละเนี่ยคนแต่ว่าบรรทุกก็บอกว่าเขาก็ขับรถมาพุ่งหน้าจะไปลำลูกกาเนาะตอนเกิดเหตุเนี่ยต้องรถติดนะสภาพการจราจรนี่หนาแน่นมาก รถก็เคลื่อนตัวช้า

0: แล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องผู้หญิงคนนี้ขับแซงขึ้นมาช่วงไหนจนกระทั่งมีพลเมืองดีตะโกนบอกว่าทับคนอยู่แล้วนั่นน่ะก็รีบจอดลงมาดูโอ้โหมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่กับผู้หญิงเขายังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเหยียบคนเหยียบมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้สิเออมันยังไงไอ้รถบรรทุกพ่วงอ่ะน่ากลัวนะไอ้พ่วงท้ายบางทีมันก็ไอ้ตรงลูกพ่วงมันอาจจะแบบมันคือมันช่วงระหว่างที่แบบเลี้ยวก็อาจจะยังไม่จุดไม่อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่ากลัวมากน่ากลัวมากรถนะคะป้องกันเอาไว้หมวกกันน็อกอย่างน้อยต้องมีคือคนขับก็ไม่เห็นว่าน่าจะแบบแซงในมุมอับ
1: มันจะมีมุมแบบมุมที่เขามองไม่เห็นจริงๆแบบม
0: ัน เ
1: ป
0: ็
1: นมุมอับสายตาไหมไอ้ตรงแบบสมมติเข้ามาประชิดแล้วเราไปอยู่ล่างๆเขาอย่างเงี้ยเราไปอยู่มุมรถเขาพอดีอ่ะพี
0: ่
1: มันจะมีมุมนึงแบบกระจกข้างกระจกข้างมองไม่เห็นอ่ะหรือเปล่าเนี่ยใจ
0: ค
1: ่ะแล้วอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดนะ
0: ได้ตลอดแล้วก็เอาอีกคนนึงเมื่อวานนี้เขาขับรถของแอคอะแล้วเขาผวาลูกค้าจีนอันนี้เป็นรถยนต์นะเขาบอกว่าลูกค้าจีนน่ะทะเลาะ กับแฟนอารวาสอยู่ในรถ
1: ทะเลาะกับแฟน
0: ทะเลาะกับแฟน
1: นะ
0: แล้วอารวาสอยู่ในรถเขาอ่ะเขาก็ตกใจโอ้วันนี้จะต้องทำยังไงกรณีแบบนี้ก็จอดนะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้สัญญาณไม่เป็นใจเลยวันนี
1: ้
0: นี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถอยู่นะคะเป็นระทึกขวัญมากเลยรับลูกค้าจีนมานั่งมาเรื่อยๆนะคะก็ในรถก็มีกล้องก็บอกว่าลูกค้าจีนคนนี้ก็มาถึงฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนไทยนะฝ่ายชายนี่เป็นจีนแน่นอนมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่บ่อวินจุดหมายปลายทางจะไปบางละมุงก็ขับไปเรื่อยทั้งคู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันอุ้ยมันรุนแรงขึ้นนะคะฝ่ายชายส่งเสียงเอะอะโวยวายมาตลอดทำให้คนขับก็ขับด้วยความหวาดระแวงไม่มีสมาธิเลยกลัวว่าอุ้ยมันจะมีปืนมีอะไรกันหรือเปล่าตรงข้างมาถึงขอพักปลายทางสถานการณ์แย่ลงเมื่อหนุ่มจีนรายนี้หันมาพันกับคนขับโดยเอามือทุบที่เบาะของคนขับอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงตะคอกแล้วก็หยิบธนบัตร2ใบปาใส่หน้าคนขับอย่างเสียมารยาท200แบงค์102ใบซึ่งคนขับชื่อคุณจักรีนะบอกว่าผมเลือกตั้งสติและควบคุมอารมณ์ไว้โดยหันไปบอกกับผู้หญิงที่เป็นคนไทยว่าลงจากรถไปก่อนไปเคลียร์กันข้างนอกจากนั้นก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกแล้วเพิ่งขับรถผ่านแอปได้ไม่นานเพราะอยากจะหารายได้สูงทีนี้มาเจอแบบนี้เนี่ยบอกว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวมากกลัวว่าจีนจะทำอะไรแล้วอยู่ๆมาพาเนี่ยคนขับคือทุบเบาะเขาอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้บอกผวามากแล้วน้องอายุ27นะ27เป็นคนขับ
1: ทะเลาะกับ
0: มือใหม
1: ่ทะเลาะกับแฟนเนี่ยมันกดดันมันทำอะไรได้ทุกอย่างนะ
0: เออแล้วดูดิแล้วก็ปาเงินใส่หน้าเขา
1: ใส่หน้าพี่ใส่หน้าพี่น้องไรเดอร์เนี่ยเหรอ
0: ใช่ก่อนจะลงจีนเนี่ยก็หยิบแบงค์มา2ใบแล้วก็ปาเงินใส่หน้าแล้วก็ลงไปสุดท้ายก็ปลอดภัยคนขับก็ปลอดภัยแต่เขากลัวตรงที่ว่าก่อนจะลงอ่ะเอามือทุบเบาะโมโหทำอะไรเมียไม่ได้อย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ทำไมไม่ทุบเมียมาทุบเบาะรถเราใหม่แน่จริงทุบเมียเอง

0: โอ้โห
1: ถ้าทุบเมียเนี่ยวันนี้ได้อ่านข่าวอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะถ้าทุบเมียเนี่ย
0: เออใช่ไหม
1: ได้อ่านข่าวฆาตกรรมมันเกิดขึ้นแล้วล่ะ
0: เนี่ยก็เลยเราคิดว่าเราเป็นห่วงผู้หญิงไทย

0: ในน้ำเออนะแย่งผู้โดยสารกันครับพี่สปีดโบ๊ทที่เกาะล้าน
1: โอ
0: ้โหนะอับอายนักท่องเที่ยวเลยครับคนนะพี่ไม่ใช่อะไรเป็นทะเลาะกันในน้ำเออก็เมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทครับโอ้โหเถียงกันเนี่ยนะฮะเสียงดังลั่นเลยนะครับที่บริเวณหาดตาแหวนนะฮะเกาะล้านท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะหลักร้อยหลักพันฟังดูแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากแย่งผู้โดยสารที่จะกลับพัทยากันนะครับก็เมื่อวานนี้มีคลื่นลมแรงนะครับทำให้เรือที่จะเข้ามาที่หาดตาแหวนเนี่ยนะฮะเหมือนกับเข้ามาไม่ได้นะบางลำเข้าได้บางลำก็เข้าไม่ได้นะผู้สื่อข่าวบอกตอนประมาณสักห้าโมงนะกำลังจะขากลับแล้วกำลังจะขากลับนะครับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเสียงดังสนั่นอับอายนักท่องเที่ยวมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะฮะจากคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับประกอบเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มสปีดโบ๊ทเนี่ยยืนโต้เถียงกันด่ากันอยู่เลยด้วยถ้อยคำที่แหมมันก็ฟังแล้วไม่ละลื่นหัวนะฮะครับโดยบรรยากาศการเจรจาหลังจากที่ด่ากันแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดมีการพูดท้าทายกันมีการพูดข่มขู่กันนะฮะบอกว่าถ้าอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะเอาผู้โดยสารกลุ่มนี้ไปนะแล้วก็เหมือนกับข่มขู่ในข่าวไม่ได้เขียนว่าลักษณะข่มขู่อะไรนะแต่ประมาณว่าไม่รู้นะถ้าเอากลุ่มนี้ขึ้นไปเนี่ยเจอแน่ไม่ยอมแน
1: ่
0: คือพอบางลำเข้าไม่ได้เรือบางลำเข้าไม่ได้เนี่ยพี่มันก็จะไม่ได้มีแบบว่าคนนี้มากับฉันต้องกลับกับฉันเขาอาจจะถ่ายเรือให้เล็กลงแล้วก็รวมกันเข้ามาส่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรือรับกลับนะแต่ทีนี้ไอ้คำว่าเรือรับกลับเนี่ยมันลำไหนล่ะฉันก็อยากได้เธอก็อยากได้เพื่อนก็อยากได้วันนี้อยากได้ผู้โดยสารกลับไปพี่นะครับก็ปัญหานี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นก็มีให้เห็นเป็นระยะนะเรื่องการแย่งลูกค้ากันเนี่ยนะฮะต่อผู้ที่พบเห็นก็เลยรวมถึงผู้ประกอบการคนอื่นๆนะครับก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจจะมีการจัดระบบคิวเรือออกจากท่าเรือที่เกาะล้านอย่างเงี้ยควรจะมีคิวไว้คือทุกวันนี้ก็พวกใครพวกมันนะครับกรุ๊ปทัวร์ใครกรุ๊ปทัวร์มันพอมาติดต่อที่ตรงนี้ก็จะพามาขึ้นเรือที่ท่าที่ลำนี้ถ้าเป็นคิวเลยเนี่ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องของการทะเลาะกัน
1: คือไม่ได้สามคิวไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันหรอกเหรอ
0: คือเขาทำธุรกิจแบบของใครของมันกันนะนี
1: ่ต่างคนต่างทำ
0: ใช่ใครหาลูกค้ามาได้ก็โชคดีของคุณไปในวันนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าทุกคนมารวมมีเจ้าภาพอ่ะเทศบาลมาทำให้เทศบาลเมืองมาทำให้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วบอกว่าอ่ะเรือทุกคันมาลงทะเบียนร้อยลำเรียงมาเลยเบอร์1ถึงเบอร์100แล้วผู้โดยสารทุกคนก็เริ่มมาสตาร์ทที่ท่ามาซื้อตั๋วที่ท่า12คนแรกลำเบอร์1อ่ะ12คนต่อไปเบอร์2 12คนต่อไปเบอร์3แล้วก็วนไปวนกลับไปอย่าง
1: น
0: ี้สิ
1: ก็งั้นมันต้องมีจัดระเบียบไว้ล่ะ
0: มันควรแล้วพี่เพราะเรือเต็มเลยผมไปเรือมองเป็นเรือเต็มไปหมดเลยนี่เขาไปเหมากับใครมาเขาก็คนนั้นก็ได้ไป
1: ค่ะ
0: มันไม่มีมันไม่มีเจ้าภาพจัดระเบียบเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ครับก็เลยเห็นภาพการทะเลาะกันแบบนี้ครับก็ดูแล้วก็ไม่งามเลยเนาะ
1: เอามาดูเรื่องของเด็กนักเรียนนะคะอันนี้เป็นนักเรียนหญิงนะอายุ16โพสต์รูปปืนลงในไลน์กลุ่
0: ม
1: ก็เอกก็เพิ่งเกิดไปไม่นานเนาะเรื่องปืนเรื่องอะไรกับเด็กนักเรียนนะคะ อันนี้ที่หนองคายนะคะอำเภอท่าบ่อ

0: จริงๆแล้วก็โพสต์ข้อความตั้งแต่24สิงหาแล้วนะโพสต์ว่าอ๋อเขาอ้างว่าเขาชอบเอาภาพ AI มาเล่นแบบคึกขนองเด็กผู้หญิงวัย16นะทีนี้ตำรวจอ่ะไม่เล่นด้วยก็ต้องไปตามหาเด็กคนที่โพสต์ที่ว่านี้นะคะก็ไปเจอเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.ปลายอายุ16ปีก็เชิญผู้ปกครองมาด้วยแล้วก็ตรวจมือถือดูแท็บเล็ตก็พบหลักฐานข้อมูลสอดคล้องกันสอบถามเด็กหญิงก็ให้การรับสารภาพว่าใช่หนูแหละเพราะจริงเพราะอยากหยอกล้อกับเพื่อนเล่นๆสนุกเอาภาพ AI เอาภาพปืนมาประกอบข้อความไม่มีเจตนาข่มขู่ให้เพื่อนเกิดความหวาดกลัวเออไม่มีเจตนาแต่ก็โพสต์ว่า อยากได้อะไรลั่นๆไหมประมาณนี้ก็ผู้โพสต์เนี่ยใช้ชื่อแบบไม่ได้ชื่อตัวเองไม่ได้ใช้ชื่อแบบตั้งขึ้นมาว่ากิเลสแห่งกรรมดูดิเด็ก16อ่ะตั้งชื่อว่ากิเลสแห่งกรรมแล้วโพสต์รูปเป็นปืนพกสั้นสีดำวางอยู่บนโต๊ะในห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรลั่นๆไหมวัยรุ่นเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6โอ้โหแตกตื่นสิคะอาคาร6ที่ว่านี้เนี่ยเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6
1: โอ้แล้วก็มีศัตรูอะไรกับใครที่ไหนไม่รู้นะ
0: ไม่มีก็เล่นเฉยแตกตื่นเลยค่ะทั้งครูทั้งผู้ปกครองแล้วก็บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ที่มีการโพสต์แบบนี้ในโรงเรียนที่นี่นะคะที่ท่าบ่อหนองคายตำรวจก็เลยไปตามจนเจออย่างที่บอกนะคะเชิญพ่อแม่มาด้วยเธอก็บอกว่าโพสต์ไปแล้วเนี่ยไม่นานก็รู้ว่าเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายในโรงเรียนจริงๆคราวนี้เธอก็กลัวไม่กล้าไปแสดงตัวหรือขอโทษอะไรก็นิ่งเฉยไว้ก่อนรอดูว่าผู้ใหญ่จะแก้ปัญหายังไงแล้วไม่คิดเลยว่าตำรวจจะเก่งมากตามมาที่บ้านเลยเธอยืนยันว่าหลังจากนี้หนูจะไม่ทำอีกแล้วโรงเรียนก็เห็นว่าเด็กคนนี้โอเคสำนึกผิดแล้วไม่มีเจตนาขอให้ผู้ปกครองกำชับอย่างใกล้ชิดว่าอย่าเกิดเหตุการณ์ตำรวจนะคะเมื่อวานท่านผู้กับสภ.ท่าบ่อบอกว่าขอแจ้งนะคะการโพสต์ข้อความแบบนี้สร้างความตื่นตกใจสร้างความหวาดกลัวแม้ว่าจะทำไปโดยรู้ท่าไม่ถึงการเพื่อความสุขสนานแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายถ้ามีลักษณะนี้อีกเดี๋ยวจะสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วทุกรายต่อไปท่านบอกว่าอย่างนั้นนะมีรอบนี้ให้นะนี่เด็กผู้หญิงนะแต่ว่าโพสต์ประมาณว่าเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะน้องนุ่งประมาณว่าเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6อย่างเงี้ยก็ไม่แต่ง
1: ตัวอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะคึกขนอง
1: คึกขนองนะโอ้โหคล้ายเหตุการณ์ที่เมื่อวานน้องม.3นะเมื่อคืนในสิทธิ์ชาวเด่นก็เล่าไปนะครับพี่ว่าเขาโพสต์อย่างเงี้ยทำให้โรงเรียนเนี่ยประกาศเลิกเรียนการคันเลยนะฮะพอทางผู้บริหารโรงเรียนเห็นโพสต์เนี่ยนะครับคือน้องม.3คนนี้ที่นนทบุรีนะครับเขาลงเป็นคลิปเลยนะพี่เขาไม่ได้แค่โพสต์รูปแล้วนะเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะโพสต์คลิปฝึกยิงปืนนะพี
0: ่โอ
1: ้โรงเรียนเห็นบอกโอ้ไม่เอาแล้วเลิกเรียนก่อนนะครับ
0: หนักเข้าไปใหญ่
1: ใช่แล้วก็ไปตามตัวให้ไปตามตัวที่บ้านบอกน้องบอกว่าไม่ได้คิดจะทำจริงหรอกครับเหมือนกับแค่โพสต์ลงไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการ
0: เล่น
1: เนี่ย
0: ระวังพ่อแม่นะคะ
1: ครับผม
0: ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: พันธุ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์ม

ื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิดไบโอ

ูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไป

0: ทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
0: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: มาแล้ว 6:15 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ28สิงหาคมนะคะฝากให้กำลังใจรถเมล์รถ2แถวรถประจำหมู่บ้านนะคะทุกๆคันเมื่อช่วงที่แล้วก็เรารายงานถึงอุบัติเหตุรถกันเยอะนะคะน้องโด่งก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะช้าดีกว่าช้าไว้ดีกว่าเราช้าๆยังไงก็ถึงไปสายนิดหน่อยคงไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: ก็มันเกิดอุบัติเหตุอ่ะเสียเวลามากเนาะตอนเช้าค่ะมาดูข่าวบันเทิงมีเรื่องอะไรวันนี้เพราะเรื่องเนเน่สักหน่อยนึงเน
1: า
0: ะเพราะว่
1: า
0: น้องเนเน่เนี่ย
1: วันนี้กลับถึงไทยนี่นาพี่นะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปอีกรอบหนึ่งเดือนหน้าเนาะ
1: ครับ
0: กันยายนนะคะแต่ว่าในขณะที่คนไทยต้องบอกว่าส่วนใหญ่90%น่ะชื่นชมยินดีใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ก็จะโพสต์เลยบอกว่าไม่อินกับเนเน่อะไรประมาณนี้ซึ่งบางคนก็โพสต์เลยบอกว่าไม่อินกับเนเน่เนี่ยโพสต์แบบนี้ไม่ทราบว่าจะโดนทัวร์ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีปาเต็ดนะคะยุทธนาบุญอ้อมบอกว่าก็แนะนำนะคนที่โพสต์แบบนี้เนี่ยที่เห็นสวนต่างเห็นต่างเลยนะคะก็จริงๆถ้าอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่อินก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีคนแบบเนี้ยสวนกระแสขึ้นมาปาเต็ดบอกว่าก็อาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอะไรไหมหรือยังไงก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องออกตัวต้องเกิดอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะซึ่งมันเป็นแบบนั้นก็ยังไม่ต้องพูดก็ได้ซึ่งจะพูดอะไรจะแทงสวนจะเห็นต่างก็พูดไปเลยอธิบายให้เข้าใจแบบสุภาพมีกาลเทศะอย่างปัญญาชนมาแย้งกันที่ความคิดไม่โจมตีที่บุคคลเพราะว่าคนเรานี่เห็นต่างได้เมื่อแสดงความเห็นแล้วก็ยอมรับในความเห็นต่างจากคนอื่นเพราะว่าอาจจะมีมุมที่เราไม่เห็นไม่ต้องออกตัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราออกตัวต้องเกิดอะไรแบบนี้เนี่ยนั่นแหละมันไม่ถูกกาลเทศะขณะที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกับคนที่โพสต์แทงสวนว่าเหมือนจะหิวทัวคนพวกนี้ไม่ต้องให้ค่าอย่างเช่นบอกว่าคนที่ไม่อินจริงๆเนี่ยเขาจะเลื่อนเขาจะปัดผ่านเขาจะไม่อะไรทั้งนั้นส่วนพวกแค่หาแสงให้ตัวเองเฉยๆบอกว่าไม่อินก็ไม่ผิดแต่พอลงโพสต์แบบนี้เหมือนต้องการเรียกทัวมากกว่าประมาณว่าอยากได้ยอดอะประมาณนี้

0: ก็
1: มันจะมี
0: จริงๆนะในโลกนี้เนาะ
1: ครับคือพอมันจะมีคนประเภทหนึ่งนะพี่ที่แบบว่าคนกำลังพูดถึงกันละอินกันละโอ้ยสุดยอดสุดยอดไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่า
0: เ
1: ขาเลยขวานผ่าซากอ่ะ
0: จริงมีคนประเภทนี้ก็เยอะจริงๆนะก็จะเป็นแบบคือประมาณว่าอยากเห็นต่างอ่ะเขามีความเห็นต่างเขาอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกก็ไม่แปลกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีกาลเทศะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องควรเรียนรู้นะค่ะเมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมก็แสดงความยินดีแล้วก็ยินดีกับน้องเนเน่หรือน้องแพรวรัตติการอำลอยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบนเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็ชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นและความกล้าในการก้าวสู่เวทีระดับโลกพร้อมแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะบอกว่าให้เดินหน้าทำตามความฝันอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อไปเหมือนเดิมเขาตั้งหลายคนก็สงสัยว่าเนี่ยในช่วงระหว่างที่กลับมาไทยเนี่ยนอกจากในนี้จะต้องซ้อมในการขึ้นโชว์เดือนหน้าเดือนกันยายนเนาะในนี้ยังสามารถที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ตลาดนาคาที่ภูเก็ตได้ไหมน้องโดม
1: ก็เราไม่รู้ว่ามีสัญญาหรือยังนะพี่นะ
0: ข้อ
1: ตกลงหรือยังว่าระหว่างทำการรายการระหว่างแข่งขันหรืออะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะ
0: สามารถออกรายการทีวีได้ไหมสามารถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: ครับ
0: แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดี๋ยวต้องรอกลับมาก่อน
1: ครับเดี๋ยวรอดูวันนี้น้องกลับมานะครับวันนี้ใช่ไหมถึงไทยวันที่28เห็นว่านะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันที่28วันนี้แหละนะครับส่วนแม่โบแวนด้านะครับนะฮะแม่ของน้องมะลินะครับภรรยาของคุณปอทฤษฎีอ่ะนะครับผมเมื่อวานเนี่ยไลฟ์แบบขึ้นมือขึ้นมือขึ้นกูนะสุดเดือดเลยนะโกรธมาก
0: โกรธ
1: มากเขาบอกว่ามีคนเนี่ยนะฮะมาติดต่อไม่รู้ว่าเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทยาสีฟันนะครับมาติดต่อจะให้น้องมะลิเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะติดต่องานเข้ามาไม่รู้ว่าจะให้โปรโมทหรือให้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าถ้อยคำอ่ะเหมือนกับเหยียดกันอ่ะติดต่องานหรือด้อยค่ากันแน่นะเมื่อวานนี้เธอไลฟ์สดเลยนะครับเธอไลฟ์สดถึงประเด็นนี้เลยเธอบอกว่าฝากถึงยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งที่จะจ้างน้องมะลิทำงานหน่อยนะครับนี่จะจ้างคนทำงานหรือว่าจะมาดูถูกด้อยค่ากันแน
0: ่
1: แล้วก็เขาโค้ดเป็นคำพูดอย่างนี้นะฮะตอนนี้มึงจะให้ตู 2-3 ล้านโอ้บูก็ไม่เอาอย่างนี้เลยนะขึ้นกูเลยนะขึ้นมือขึ้นกูเลยนะครับพี่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราไม่ได้รู้จักกันเลยมารยาทในการติดต่องานมันต้องมียาสีฟันยี่ห้อหนึ่งหรือว่าไม่รู้แหละเป็นเอเจนซี่หรือเปล่านะครับติดต่อมาคือเขาบอกว่าเจ้าของประโยชน์พูดมาได้ยังไงนะครับว่าจะให้มาเนี่ยผมให้เขาไม่ได้พูดว่าเท่าไหร่นะสมมติเขาบอกว่าผมให้คุณเลย10,000มาถ่ายตอนนี้ได้เลยเนี่ยแม่เขาบอกฉันไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นคือเขาไม่ได้ระบุตัวเลขนะอันนี้ยกตัวอย่างแต่เขาพูดอย่างเงี้ยพี่ว่าให้เงินนี้เลยนะครับมาถ่ายตอนนี้เลย
0: มาเลยเดี๋ยวให้เงินเลยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่คือแม่โบบอกว่าเราไม่ได้หิวเงินอ่ะมันเป็นมูลค่าที่น้อยมากๆในการยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับนะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางนู้นเนี่ยก็ไม่เอาเพราะว่าพอแม่โบเขามีเลทค่าตัวของเขาเนาะทางนู้นก็วางสายไปเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเสียมารยาทตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าการที่คุณพิมพ์มาเนี่ยว่า10 บาทพร้อมถ่ายเลย สมมติตัวเลขนะสมมติตัวเลข

0: ึ้นมาเนี่ยไม่พร้อมถ่ายเลยไอ้คำว่าตรงนี้พร้อมถ่ายเลยเนี่ยที่ทำให้เธอโกรธว่าเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ๆจะเอาเรื่องเงินมาแล้วแบบให้เธอตกลงที่จะไปถ่ายเลยเนี่ยเออเธอบอกอย่างนี้มันเป็นการด้อยค่ากัน
1: โ
0: อ้เป็นการดูถูกด้อยค่าน้องไม่ใช่ว่าโยนเงินมาแล้วเนี่ยเราจะทำตามทุกอย่างถือว่าอย่างนั้นนะครับก็กลายเป็นประเด็นนะที่เธอไม่พอใจนะครับแล้วก็ไลฟ์สดเหมือนกันต่อว่าไปทางคู่กรณีที่จะมาทำสัญญากัน
1: คือโมโหมากว่าอย่างนั้นเถอะ
0: โอ้โหโมโหมากเลยนะครับ
1: ขึ้นมึงขึ้นกูเลย
0: ใช่
1: ย่อดังหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เนาะแล้วคือที่ยอดเนี่ยเขาต้องติดต่อมาตามระบบตามอะไรอย่างงี้เนาะบางทีเดี๋ยวนี้ก็คือแบบอาจจะติดต่อมาเพื่อแบบให้รีวิวเพื่ออะไรอย่างงี้แล้วก็อยากให้รีวิวให้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่ะอาจจะผิดขั้นผิดตอนไปเนาะเดี๋ยวนี้รีวิวในโซเชียลเนี่ยมันก็เยอะไงพี่นะ
1: ค่ะ
0: แม่เดือด
1: ข่าวของเชลลี่ฟูนิดนึงนะคะก็คุณต้นเปอร์กีต้าของเชลลี่ฟูจักริดจูประเสริฐนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนผู้ร่วมก่อตั้งวงเชลลี่ฟูเหมือนกันนะคะก็บอกว่าล่าสุดนั้นมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลก็เจอนิ่วในถุงน้ำดีก็หมอบอกว่าต้องผ่าตัดโดยด่วนแพทย์แนะนำให้รักษาตัวแล้วก็งดการแสดงชั่วคราวไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวอย่างเหมาะสมทีนี้อย่างเห็นบอกว่าจริงๆวงซิลิฟูในปัจจุบันเขาก็ยังคงรับงานอยู่นะยังรับงานตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝากว่างานที่รับไว้แล้วเนี่ยจะปรับรูปแบบการแสดงตามความเหมาะสมแล้วก็ถ้างานต่อไปก็เดี๋ยวจะไม่น่าจะรับได้ช่วงนี้นะคะนี้ทางค่ายเขาให้สื่อมวลชนประกาศให้หน่อยเป็นค่ายเดี๋ยวซิลิฟูอยู่ไหนตอนนี้ M.E. Record นะคะเนี่ยค่ะก็ป่วยกระทำหันเลยแจ้งด่วนเลยนะคะคนก็มีสิทธิ์ป่วยกันได้เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้ทุกคนก็รู้จักกันดีนะคะพี่ไก่ปริศนาวงสิริค่ะล่าสุดเจออัปเดตว่ากำลังเป็นมะเร็งระยะที่4ค่ะตอนแรกเนี่ยเจอที่เต้านมรักษามาแล้วสักพักหนึ่งนะคะปรากฏว่าตอนนี้มันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองไปที่กระดูกและไปที่ปอดการรักษาเริ่มมีผลข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัดคือเริ่มเดินและปวดเท้าเป็นรองช้ำมือบวมก็น่าจะมาจากเคมีบำบัดที่เพิ่งได้รับทุกวันนี้ก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีไม่คิดมากไปหาหมอตามนัดปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไก่ปริศนาวงศ์สิรินั้นมีโรคประจำตัวอย่างโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือ SLE ด้วยก็เลยต้องรักษาคูณ2เลยค่ะน้องนุ่งโอ้นี่คือมะเร็งระยะ4นะคะจากมะเร็งเต้านมลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองกระดูกและปอดค่ะอ่ะส่งกำลังใจนะคะ
0: โอ้โห
1: นี่ค่ะ
0: ระยะ4ด้วยเหรอพี่โอ้โห
1: ระยะ4
0: ครับผม
1: ระยะ4นะคะก็
0: คนระยะ4อยู่ได้อีกยาวนานก็เยอะนะก็เยอะ
1: ใช่
0: มีคนที่รู้จักคือคนระยะ4ก็ยังอยู่มาได้ตลอดอยู่มาได้นานแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะ
1: ค่ะเนาะก็ฝากถึงพี่ไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะขอให้มีกำลังใจตอนนี้ ในทุกวงการเนาะมันมีแต่มะเร็งเนาะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยมีคนที่รู้จักก็เหมือนกันกำลังเพื่อนเนี่ยกำลังรักษามะเร็งเต้านมเหมือนกันลุงแล้วต้องให้ยามุ่งเป้าอ่ะไอ้ยามุ่งเป้านี่มันแพงมากเนาะ

0: เป็นแสนเป็นโอ้เกือบหลักล้านอ่ะ
1: เราก็ไม่ได้อยู่ในพวกเบิกอะไรเบิกอยู่ในสิทธิ์ที่จะเบิกได้ไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้โห
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ได้ต้องหาเงินเอง
1: แล้วมันต้องใช้กี่ครั้งครับพี่ในการที่ว่าเป็นสกัดคนเอง
0: บางคนบางคนก็เป็น10ครั้งนะแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าหมอบอกว่าเตรียมไว้เลยประมาณล้านขึ้นน่ะโอ้โหแต่เขาโชคดีที่ว่าเขาตอนทำงานเนี่ยนะเขาเก็บเงินอันนี้เขาเป็นโสดอ่ะเขาเก็บเงินไว้แล้วก็มีที่ดินอะไรนิดหน่อยเขาบอกว่าเขาพอจะขายได้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนคือพอที่จะรักษาตัวเองได้โอ้โหแบบโชคดีมากค่ะแล้วก็ไม่เครียดมะเร็งนี่คือมะเร็งเนี่ยมันชอบคนที่เครียดนะ
1: ยิ่งเราสุดเมื่อไหร่ดิมันสนุกเลยมันเลยใช่ไหมพี่
0: สนุกมันเลยสนุกมันเลยมะเร็งม
1: ัน
0: ชอบคนเครียดเพราะนั้นเพื่อนคนนี้เขาก็บอกเขาก็ไม่เครียดนะเขาก็เที่ยวเขาบอกเขาก็ไปเที่ยวทั้งหัวผมไม่มีอ่ะหัวโล้นมาเลยนะเขาก็บอกว่ามันเป็นแฟชั่นเหมือนกันเนาะบางทีก็นึกสนุกก็เอาเนี้ยผมปลอมมาใส่บ้างแต่บางทีก็บอกว่าก็ลองดูทำแบบนี้มันก็ดูไปอีกแบบนึงก็แปลกบอกว่ามันก็แปลกไปอีกแบบนึงก็พยายามถามว่าฉันสวยไหมแล้วก็สวยก็สวยไปอีกแบบนึงก็ให้กำลังใจเนาะสู้ๆกันต่อ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะรักษากันไป
1: คนระยะ4ก็อยู่แบบอยู่จนลืมว่าเอ๊ะอ้าวว่าป่วยไม่ใช่เหรอหรืออะไรแบบนี้ก็มีครับ
0: ค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่นะฮะต้องอายุให้ยืนอย่างนี้คุณตาวัย107ปีพี่ตีเคยคิดไหมว่าถ้าอายุเราอยู่ถึง107ปีเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะ
0: โอ้ไม่ไหว
1: ไปตั้งแต่100แล้วนะ
0: ร้อย
1: ให้เป็นเราอะ
0: ร้อยนึงก็ไม่เ
1: คยเป็นเราไปตั้งแต่ร้อยนั่นแหละถึงหรือเปล่าไม่รู้ร้อย
0: เอาจริงๆนะนี่ตั้งเป้าว่าคงประมาณเอา70-80พอแล้วร้อยนึงไม่ไหวแน่
1: ๆที่เหลือคือกำไรแล้วใช่ไหม
0: ใช่นี่ร้อย
1: เหล
0: ือ
1: คือกำไรชีวิตอันนี้
0: โอ้โห
1: ตายให้107ปีนะครับก็ยังไปลงแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะ
0: โอ้คนที่เราเคยอ่านข่าวแน่ๆเลย
1: ใช่ตาคุณตาสมสง่านะครับ
0: คนนี้แหละ
1: ใช่ไหมคุณตาเนี่ยอายุ
0: 107
1: ปีลงทำการแข่งขันขว้างจักรขออภัยคุณตาสว่างคุณตาสว่าง
0: โอ้นั่นแหละคุณตาสว่างใช่ใช่ใช่
1: ใช่คุณตาสว่าง
0: ต่างประเทศมา
1: ใช่ครับพี่นี่แกยังไปทำลายสถิติต่อเนื่องนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นอายุเกิน100ปี
0: ตาสว่างจันทามใช่ๆจำได้แล้วเราเคยงานข่าวแก
1: แข็งแรงนะแกคว้างจักรนะฮะทำลายสถิติโลกได้พี
0: ่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคุณตา
1: คว้างจักรนี่ก็เหมือนกับจักรว่าน่าจะเป็นเหล็กด้วยนะเหล็กนะครับหมุนแล้วก็เกวี่ยงออกไปเนี่ยนะ7เมตร59เซนติเมตร
0: โอ้โห
1: จากน้ำหนัก1กิโลน้ำหนัก1กิโลพี่ดูว่าคนอายุ107ถือลูกอะไรก็ตามเนี่ยน้ำหนัก1กิโลนะฮะแล้วก็นะเวียงไปเวียงหมุนเวียงปุ๊บโยนออกไปเนี่ยลูกนี่ไปไกลถึง7เมตรนะ
0: โอ้โห
1: 7เมตรก็
0: สุดยอดจริง
1: โอ้ก็แสดงว่าแข็งแรงมากก็ยังแข็งแรงมาก
0: ตอนนี้แกเริ่มมาคว้างจักรแล้วเหรอ
1: คว้างจักรครับพี
0: ่คว้างจักรด้วยวิ่งด้วย
1: เนี่ยอันนี้ที่เกาหลีนะแกที่เกาหลีที่เกาหลีก็มอบรางวัลนะครับนักกีฬาอายุมากที่สุดนะครับให้คุณตาก่อนเลยอันดับแรกนะฮะ
0: เป็นคนไทยด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่จำได้ว่าตาสว่างเนี่ยแกเริ่มวิ่งตอนอายุ90กว่านะไม่ใช่วิ่งตั้งแต่เด็กนะมึงโด่ง
1: อ้าวเหรอพี่หรอเพิ่งมาวิ่งเหรอ
0: ใ

0: แกว่าวิ่งมา90กว่า90อ่ะ93ปีมั้งแกไม่ใช่ว่าวิ่งมาตั้งแต่วัยรุ่นแต่หนุ่มนะไม่ใช่นะแก90แล้วแกถึงเริ่มวิ่ง
1: โอ้
0: วิ่งไปวิ่งมาตอนนี้107ปีแล้วค่ะ
1: โอ้แสดงว่าเราก็ยังทันนะใครที่ไม่เคยออกกำลังแล้วแบบอยากจะแบบว่าเพื่อสุขภาพยืนยาวแข็งแรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ออกกำลังแล้วออกกำลังนี่เขาบอก
0: ยอดเน
1: า
0: ะ
1: อย่าอายุวัฒนะดีที่สุดนะ
0: ก็ดูสิเนาะคุณตาไม่หลงไม่ลืมหูดีตายังดีทุกสิ่งอย่างเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต้องบันทึกแล้วนะคนนี้เออว่าสุขภาพแข็งแรงได้ยังไง
1: ร้อยเจ็ดปีอย่าว่าจะแค่เดินนะนี่แกทั้งวิ่งแกทั้งเนี่ยกว้างกว้างจัก
0: กว้างจักได้อีกโอ้โหสุดยอดจริง
1: คือไม่รู้ว่าคือผมเคยเห็นเวลาถ้าแบบว่าเป็นแบบโอลิมปิกเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องหมุนตัวแล้วก็วิ่งระเวียงอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าระดับอายุขนาดนี้ก็อาจจะแบบแค่ยืนเฉยๆแล้วก็โยนไปให้ไกลที่สุดเนาะ
0: ผ
1: มไม่ถึงขนาดแกมาวิ่งหมุนตัวเหวี่ยงไว้อย่างนั้นได้นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ที่แกไปชิงแชมป์โลกมาหลายประเทศแล้วนะแกคว้า
1: เหรียญทองสุดเกาหลี
0: มาเยอะมากระดับโลกนะคะโอ้โหอ๋อปัจจุบันคุณตาบอกว่าเริ่มมีปัญหาการได้ยินเล็กน้อยแล้วเท่านั้นเล็กน้อยนะยังไม่ได้เยอะนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้คุณตาแข่งไปเรื่อยๆแล้วกันเน
1: าะใช่ต้องนึกภาพตัวเองดูว่าถ้าเราร้อยอายุครบร้อยเนี่ยโอ้โหเนาะลูกหลานคงดีใจหรือลูกหลานดีใจเพราะอยู่ถึงร้อยลูกหลานดีใจนะ
0: ดีใจได้ก็นี่ไงมีลูกสาวของคุณตาอายุ70อยู่คนหนึ่งอ่ะคุณตามีลูกหลายคนป้าสิมอายุ70กว่าตอนนี้ก็เกษียณแล้วเนาะก็มาดูแลคุณพ่อเต็มเวลาก็ไปวิ่งไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปออกกำลังกายด้วยกันไปเที่ยวกันบ้างแล้วก็ป้าสิมบอกว่าต้องสละเวลาจริงๆแล้วก็มีดื้อนิดหน่อยแต่ว่าบางทีพ่อบอกว่าที่ดื้อกับลูกโมโหบ้างเนี่ยทำไปเพราะอยากให้พ่อคือแบบลูกอะห้ามทีนี้ถามว่าทำไมถึงอุ้ยพ่ออายุปูนนี้แล้วทำไมถึงห้ามพ่อถึงอะไรเงี้ยบอกว่าก็อยากให้พ่อแข็งแรงจะได้ออกไปข้างนอกด้วยกันได้นะคะดูแลก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็พยายามให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะลูกหลานก็สบายถามว่าแล้วคุณตากินอะไรเอาเมนูสักหน่อยนึงนะไหนๆพูดแล้วคุณตาชอบกินแกงต้มแกงเลียงไข่ต้มน้ำพริกผักต้มค่ะแค่นี้เอง
1: อ๋อไข่ต้มผักต้ม
0: ไข่ต้มผักต้มแกงเลียงแกงส้มนี่คือเมนูของคุณตาสว่างวัย107ขวบนะคะโอ้โหยอม
1: ก็ได้จริงใช
0: ่
1: ผมได้ครับผมเป็นสีสันให้เรามีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ
0: ในการต้มไข่กินตอนเช้า
1: ใช่คุณลูกฟังเนี่ยพี่
0: ต้มน้ำ
1: ป้าครับผมว่าแล้วก็เดี๋ยวซื้อไก่ทอดต
0: ่อข้าวเหนียวเหมือนเดิม
1: หมูปิ้ง
0: หน้าโรงเรียน
1: อยู่
0: หน้าโรงเรียนนี่แหละโอ้โหทำลายสถิติโลกด้วยนะสุดยอดจริงๆคุณตาส่วนกีฬาอื่นมีไหมช่วงนี้ยังเนาะค่ะ
1: เนาะก็
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ไม่มี
1: ครับผม
0: ต้องติดตามต่อไปอ่ะคิดค่ะถ้าอย่างนั้น
1: ครับ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะขอภายแป๊บหนึ่งครับขอบคุณขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนนะคะขอให้ระมัดระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย+697และ+698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697หรือ +698ในการติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสรรพากรเป็นธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพและวางสายทันทีนะคะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกสทช.ค่ะ
0: ครับผมนะฮะที่เมื่อกี้สะดุดไปนิดนึงก็คือนึกขึ้นได้ว่าเอ้าลืมผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับพี่นะฮะก็ถือว่ารายการใหญ่นะที่ประเทศจีนแล้วเมื่อวานเราตบเอาชนะเกาหลีใต้ไปนะครับรอบ8ทีมนะฮะ
1: เ
0: ข้ารอบรองแล้วนะครับเข้ารอบรองนะเขาบอกว่าคือรายการนี้เป็นรายการที่คือเดี๋ยวถ้าเกิดรายการที่เหลืออยู่นะเมื่อวานผมฟังขึ้นกีฬา99เขาบอกว่าจะเป็นรายการที่หนักพวกชิงแชมป์โลกชิงแชมป์อะไรที่จะไปทำอันดับเนี่ยนะจะเป็นรายการที่หนักเพราะฉะนั้นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไทยควรที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนแล้วเราเคยทำได้มาแล้วนะเราเคยชนะจีนแล้วเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับ
1: เราเคยได้
0: เพื่อที่จะใช่เพื่อจะทำอันดับเนี่ยเกาะติดไว้ไปลุ้นไปโอลิมปิกไปลุ้นไปอันดับโลกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านได้เกาหลีใต้ไปได้
1: เราได้แชมป์เราก็จะได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติ
0: ใช่พี่เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องส่งใจเชียร์แต่ว่ารอบหน้าเนี่ยสิเจอ
1: ญี่ปุ่น
0: ตอนนี้ไปยืนรอเป็นญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะญี่ปุ่นหรือไทเป
1: ญี่ปุ่น
0: นะ
1: ใช่ไหมฮะญี่ปุ่นจะเจอกับไทยพรุ่งนี
0: ้โอ้โห
1: ห้าโมงเย็น
0: คู่ปรับตลอดกาล
1: หนักไหม
0: โ
1: อ้หนักเหมือนกัน
0: นะญี่ปุ่นนะก็ถือว่าหนัก
1: หนักค่ะใช่
0: เราก็เคยชนะเขาแต่ว่านะมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
1: ญี่ปุ่นเอาชนะไต้หวันมา3เซต3ต่อ0เซตอ่ะไม่หนักได้ยังไง
0: ครับ
1: ก็
0: ไม่รู้ว่าเข้าไปได้คู่แข่งคนสำคัญคือจีนหรือเปล่านะฮะรอบชิงอ่ะพี่น่าจะฝั่งนู้นน่าจะจีนเขาก็ต้องมานะ
1: โอ้โหต้องใช้อะไรล่ะเนี่ย
0: เป็นอย่างน้อยที่เราสาวไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบสบายเลยครับที่3ต่อ0เซตนะฮะ
1: โอ้โห
0: 25ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21โอ้โหไม่เสียเซตที่เกาหลีเลย
1: ครับ
0: เอาญี่ปุ่น
1: แต่ก็ติดตามนะคะเจอญี่ปุ่นพรุ่งนี้5โมงเย็น
0: ครับผม
1: ค่ะมาเชียร์กันมาดูเมื่อสักครู่อ่านข่าวกสทช.เตือนเรื่องของการรับโทรศัพท์จากหมายเลขต่างประเทศเนาะ+697+698แต่นี้คุณยายวัย72แกเครียดอันนี้ไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรเนาะแกน่ะโอนเงินผิดบัญชีน้องดง
0: เอ้าครับ
1: คุณยายสุวรรณีชาวอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาขอคำปรึกษาแล้วก็ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนที่ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่นะคะบอกว่าตามเงินให้หน่อยคุณยายบอกว่าเมื่อวันที่19เนี่ยจะโอนเงิน

0: ให้หลานโอนไปแล้ว 20,000 เอาสักพักหลานโทรมาทวงอีกยังไม่ได้ยายเอายายก็ไปดูสลิปสิปรากฏว่าโอนผิดบัญชีไปเข้าบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเออแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีปลายทางที่โอนผิดไปก็คือเคยโอนกันหลายครั้งในนี้คุณยายโอนไปให้ครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นบัญชีหลานเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ปลายทางโอนไปผิดเนี่ยเนื่องจากว่าสนิทกับแม่เพราะว่ามักจะไหว้วานให้โอนกันบ่อยครั้งครั้งละ500ครั้งละ1,000ถ้าไม่มีไม่มีบัญชีค้างอยู่ในระบบเออใช่คือเลขที่บัญชีมันค้างอยู่ด้วยความหลงลืมตามวัยแหละ72อ่ะยายบอกว่าก็เลยกดเลือกบัญชีผิดโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนทีนี้พอรู้ว่าหลานไม่ได้รับเงินโอนผิดไปแล้วก็เลยติดต่อไปยังบัญชีปลายทางชื่อคุณต้องใจว่าขอคืนนะโอนผิดไปนะก่อนที่แม่ของคุณต้องใจคู่กรณียอมรับว่าทราบเรื่องแล้วว่ามีโอนเงินเข้ามาแต่ว่าเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยไปใช้หมดแล้วเดี๋ยวจะผ่อนคืนให้เออครั้งละ 2,000 แล้วกันเออเอาไปใช้หมดแล้วอ่ะมันมีความจำเป็นต้องใช้
1: เง
0: ิน 20,000
1: เงินเข้ามาปุ๊บโดยที่ไม่ใช่ของเรานี่รีบใช้ก่อนเลย
0: ก็มันมีภาระอยู่ไงแกบอกเออเอาไปใช้หมดแล้วเดี๋ยวจะผ่อนคืนให้นะเดือนละ 2,000 นะอ้าว 20,000 เดือนละ 2,000 ก็ต้อง10เดือนนู่นแต่คุณยายแบบว่าไม่เอาเพราะว่าอันนี้เป็นเงินที่หลานจำเป็นต้องใช้จริงๆก็เลยแจ้งไปว่าถ้าไม่คืนเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะแต่ปลายสายกลับปฏิเสธว่าถ้าจะเอาตอนนี้ก็ไม่มีให้หรอกอ้าวคราวนี้คุณยายก็ไปธนาคารเพื่อขอให้อายัดบัญชีปลายทางให้หน่อยแต่ธนาคารแจ้งว่าต้องมีเอกสารตราคุดและใบแจ้งความมาจากตำรวจก่อนมาประกอบด้วยตอนแรกก็ไม่ได้แจ้งความทันทีก็เลยทำให้ล่าช้าไปถึง5วันคราวนี้ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนก็เลยไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้ติดตามยายบอกว่าฉันก็อายุมากแล้วเนาะมีอาการบ้างแหละหลงลืมที่ผ่านมาก็มีน้ำใจช่วยเหลือกันตลอดก็เลยอยากฝากว่าเนี่ยให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติสังคมไปด้วยว่าก่อนโอนเนี่ยควรตรวจสอบชื่อนามสกุลและเลขบัญชีให้แน่ใจอย่าชะล่าใจเหมือนคุณยายมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนตอนนี้เงิน 20,000 ยุคนี้กว่าจะหาได้ก็ลำบากแล้วหลานก็รออยู
2: ่เออ
0: แต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าใช้ไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้นะอย่างนี้นะ
1: มันไม่ใช่เงินเรานะเพียงแต่ว่า
0: ใช่
1: เราไม่ไหวจริงๆอ่ะ
0: เงิน
1: เข
0: ้
1: ามา
0: เอ้า
1: อยู่ๆมีเงินเข้ามาใช้นี่ก่อนโอ้ย
0: ลาบลอยอย่างนี้เหรอ
1: ลาบลอย
0: มันไม่ได้ค่ะผิด
1: ครับ
0: เออผิดเลยเนาะก็อย่าหาทำเนาะต้องคืนเขานะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะต้องเริ่มเห็นภาพท่านประหลัดไหว้ย่อแล้วยังวันนี้ก็เป็น
1: เป็นไวรัลขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะ
0: เป็นไวรัลนะคะเป็นไหว้ย่อเนี่ยเป็นอันสิบ
1: ย่อเข่าไปเลยนะคือมันยิ่งกว่าคือแค่ก้มไปขอบคุณมันยังน้อยไปมันยังรู้สึก
0: เอาจริงๆนะคุณอนุทินแกก็ตกใจนะแกรีบจับแขนให้ลุกขึ้นอ่ะเออ
1: ครับ
0: เออ
1: คือก่อนหน้านี้ทั้งสองวันเนาะกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีการโยกย้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับ
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าท่านปลัดนี่ยังเกาะเก้าอี้เหนียวแน่นหนึบท่านประหลัดนี่เหนียวแน่นหนึบก็เลยทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าสื่อก็บอกว่าอ๋อนี่น่าจะมาเป็นการขอบคุณนะเออน่าจะเป็นการขอบคุณ
0: หรือว่าอาจจะแบบเล่นกันในกรณีอื่นไหม
1: อ๋อเล่นอะไรที่เล่นอะไรต้องเล่น
0: คือแบบว่าสวัสดีครับท่านนายกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าโอ้โหวันนี้ภาพออกมานี่นะอ
2: ื
0: ม
2: คร
0: ับ เออก็ไปดูปฏิกิริยาผู้คนแล้วกันเนาะ
2: อืมใช่ใช
0: ่เห็นภาพแล้วก็อะไรจะขนาดนั้นคุณอนุทินแกก็ตกใจก็รีบจับแขนเออ

ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่านั่นแหละมันมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าคุณอันสิทธิ์เนี่ยอาจจะถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นไหมเพราะว่าเหมือนจะมีกลุ่มบ้านใหญ่

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: าดทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะดงน้องโดงได้ยินไหมน่าต่อเดี๋ยวน้องโดงน่าจะออกไป
4: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
3: มาแล้วอาจารย์1 นาที
4: ปิดเสียงไว้กำลังจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเช้าๆแบบนี้แฟนๆรายการที่ฟังเราแล้วไปกรีดยางในเยอะเนาะนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ข่าวนี้เห็นแล้วก็เลยเอามาเล่าไปดูทาหอนนะครับพี่ๆเมื่อเช้าตอน 4:30 นะครับที่ชลบุรีสามีภรรยาคู่นึงออกไปกรีดยางแล้วเจอช้างป่าวิ่งไล่อ่ะโอ้ถูกช้างเหยียบเสียชีวิตนะครับเมื่อเช้านี้โอ้คือก็เราก็ไปทำกรีดยางทุกวันเนาะแต่ว่าวันนี้โชคร้ายมาเจอช้างป่าเขาเข้านะครับหนีไม่ทันครับพี่โอ้นะก่อนสามีถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิตเลยในสวนยางนะครับ